ังจากที่เราเตรียมตัวมันแล้วก็ผมเทรนเนอร์ก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทําได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้ง2ข้างชิดกันครับทั้งต่อมาเท้าชิดกัน2มือของเราครับให้เราวางข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววอร์มข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายก็รู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์คอบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องปักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะครับจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึก

ขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลังเปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืดแล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่า downward dog อีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากให้ได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์สองรอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้น

ลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพัดต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอ็กจะพาน้องต้อสาธิตการทำมูลซาลูเทชั่นไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชั่นเมื่อกี้สันซาลูเทชั่นเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชั่นในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชั่นเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำทีละจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูลซาลูเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้ละให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูลซาลูเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวทด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากวางใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวทด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงระนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของมูลซาลูเทชั่นครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้ง

่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากว่าตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ดด็อกแต่ตำราโบราณเรียกปารวาตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงชิดพื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นลมเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตาม Sun Salutation และ Moon Salutation ได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของ Moon Salutation และ Sun Salutation ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

0: แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้ศาสตร์นี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทําตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทํา9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนแล้วก็สามารถทําเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทําดูนะครับ
1: ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูเอ็กและครูต้อมนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ทุกเช้ากับรายการ Active Morning ที่ช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
1: ติด6ดวงเลยล่ะ
0: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
2: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
3: ข้ากดเองแหละ
1: เจ้าปัน
3: มือมันพลาดไปโดนข้าขอโทษฮะ
4: เฮ้ยเล่นสาย
0: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
3: อ
0: ้
3: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
1: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
2: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
0: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
2: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
0: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
0: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ย
0: เป็นไงของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
5: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
2: เย้ยกระโหลกพูดได
3: ้อ่ะเฮ้ยทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
0: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
0: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
2: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: เน่น้ำ
4: ชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
3: โอ้ยสาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: ดีแล้วก่อนพวกเจ้าจะหยิบสาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
4: เข้าใจแล้ว
6: หยิบสาลาเปาลูกที่หนึ่งได
3: ้ฮึ๊บเฮ็ดฮึ๊บงมงม

0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
3: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
1: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
1: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
3: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
1: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
1: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
5: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
1: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
0: ก ินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
1: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
3: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
3: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหร
2: อภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่

0: หน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
2: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมาย

0: เป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
1: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
0: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
1: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
0: ด้วยความยินดีครับคุณตา
1: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
4: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
3: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
5: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
4: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมพี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
0: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
5: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
4: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับ
0: คุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
1: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
5: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
5: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
4: ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
1: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ย

0: ือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
3: ว
2: ้
3: าว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
3: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
3: เย้ได้เลยครับผม
2: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
3: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือ สถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
2: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DL รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับน้ำเนี่ยไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับไส้กรองเนี่ยบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกได้ว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยนะครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรกี่ลิตรเรื่องดูง่ายๆแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับสำหรับปัญหาที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับเป็นปัญหาที่แก้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนเจ้ากรองที่อยู่ข้างในตัวเครื่องกรองน้ำต่างๆเหล่านี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเครื่องกรองน้ำแทบจะทุกประเภทนะครับจะมีกรอง2ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้กรองสิ่งสกปรกนะครับก็จะมีความละเอียดที่

ียงพอที่จะดักจับฝุ่นที่มาอยู่ในบางทีมันอยู่ในท่อนะครับแล้วตัวที่2ก็คือตัวคาร์บอนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อเนี้ยนะครับที่มีตัวคาร์บอนอยู่ซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะกำจัดกลิ่นกำจัดสีซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าจะช่วยทำให้กลิ่นคลอรีนนี่หายไปทีนี้ถ้าไม่ใช่2ตัวแบบนี้นะครับตัวที่3นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของเรซินนะครับช่วยปรับปรุงสภาพน้ำนะครับทำให้น้ำไม่กระด้างนะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงเรื่องของสีเรื่องของสภาพของน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ตัวแรกนะครับมีคาร์บอนแล้วก็มีเรซินนะครับปกติถ้าไม่ใช่3นะครับก็จะมี5ซึ่ง5เนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือตัวของ UF นะครับก็คือเป็นอัลตราฟิลเตอร์ก็คือเป็นการกรองที่ละเอียดมากขึ้นนะครับทำให้กรองสิ่งเจือปนเล็กๆเนี่ยนะครับลงไปได้อีกซึ่งก็เป็นกระบอกเจ้าตัวกระบอกตัวนี้นะครับพอผ่านไอ้ตัวแบบนี้เสร็จนะครับก็จะมีการปรับกลิ่นแต่งกลิ่นนะครับก็คือทำให้กลิ่นน้ำมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ขั้นตอนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นใช้ UVเนี่ยนะครับใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับกรณีแบบนี้นะครับง่ายสุดกรองสิ่งสกปรกปรับปรุงกลิ่นในเบื้องต้นนะครับท่านคิดว่าน้ำที่เป็นต้นทางของน้ำท่านเนี่ยมาแล้วมีสิ่งเจือปนมากอยากจะมีความรู้สึกว่าได้กรองมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นตัว UF นะครับหรืออยากจะสบายใจนะครับแล้วได้ UV นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ละแบบราคาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ถูกสุดนะครับนอกเหนือจากการเลือกเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมกับท่านนะครับเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่คนมักจะปล่อยปละละเลยนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะครับกรองแต่ละประเภทเนี่ยจะมีอายุในการใช้งานโดยเฉลี่ยเขียนกันไว้ในประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับและถ้าเกิดเป็นเรซินก็ดีหรือว่าตัว UF ก็ดีนะครับก็จะมีอายุ9เดือนถึง12เดือนนะครับไส้กรองเนี่ยนะครับบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกได้ว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยนะครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ1,000ลิตรใช้น้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนในระดับ6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีน้ำเนี่ยวิ่งผ่านฟิลเตอร์มากน้อยแค่ไหนหรืออีกแบบนึงนะครับน้ำเริ่มไม่ไหลนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บอกว่าท่านควรจะเปลี่ยนกรองน้ำได้แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับในครัวผมเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับน้ำมันเริ่มไหลอ่อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนไส้กรองผมก่อนนะครับตอนนี้น้ำไม่ไหลแล้วครับผมเปิดน้ำแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การไหลของน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับกรณีที่น้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยจะลองพิจารณาตรวจสอบระบบท่อซะก่อนนะครับว่าท่อทางน้ำฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมันหักมันพับมันงอหรือเปล่านะครับเพื่อเช็คเสร็จแล้วปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าระบบท่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีการรั่วไม่มีการซึมหรือว่าไม่มีการพับหักงอเนี่ยนะครับก็ตัวสำคัญเลยครับก็คือเรื่องของตัวกรองทีนี้ขั้นตอนในการเปลี่ยนกรองนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญมากมากเลยนะครับแล้วก็จะมาทุกกรองเลยโดยเฉพาะกรองแบบนี้นะฮะสังเกตได้มันจะมีเขี้ยวนะครับแล้วก็ใส่เป๊ะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดท่านใส่ไปเนี่ยท่านสามารถที่จะขันได้เลยแล้วกรองก็จะหน้าตากรองก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านซื้อมาจากที่ไหนนะครับบอกรุ่นที่ท่านใช้เนี่ยนะครับเขาก็จะหยิบมาให้ได้เลยนะครับใช้กรองของบริษัทของใครของมันนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้นะครับพวกนี้ผ่านการทดสอบนะครับว่าคุณภาพใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งสองกระบอกนะครับเวลาออกมาเนี่ยนะครับจะมีตัวซีลตัวนี้ด้วยนะครับพยายามใส่คืนเข้าไปนะครับผมแนะนำนะครับก็ทำความสะอาดในส่วนที่เป็นกระบอกพวกนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่ได้ถ้าออกมาทำความสะอาดนานๆก็จะลื่นได้นะครับมาใหม่แล้วครับนี่กรองใหม่นะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถอดมาแล้วนะครับมันให้มั่นใจว่าตัวยางตัวเนี้ยนะครับอยู่กับที่ของเขานะครับก็จะมีล็อกใส่เรียบร้อยนะครับวางไว้ตรงกลางเฉยๆเพราะว่าในกระบอกวันนี้ก็จะมีหัวล็อกไว้อยู่ครับอันนี้เป็นกรองฝุ่นนะครับอันนี้เป็นกรองคาร์บอนนะครับผมก็ขันเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าของผมเนี้ยได้นะครับโอเคเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปิดน้ำเนี่ยเอาแก้วมารองนะครับจะเห็นเป็นฝุ่นสีดำมันมาจากไอตัวกรองคาร์บอนนะครับทำให้มันเซตตัวซะก่อนนะครับก็มักจะเปิดน้ำทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องดูง่ายๆนะครับแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับเขียนไว้เลยนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่แล้วเปลี่ยนกรองไปแล้วนะครับใช้น้ำเยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะนี่ติดมิเตอร์น้ำไปเลยท่านจะได้รู้เลยว่าปริมาณน้ำที่วิ่งผ่านกรองเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับแล้วจะช่วยทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาที่ท่านควรจะเปลี่ยนกรองแล้วหรือยังเปลี่ยนกรองเนี่ยนะครับทำให้น้ำใสนะครับแต่ถ้ากรองใจนะครับผมทำเพื่อคุณนะครับ
พบกับผมได้ใหม่อาจารย์แซมกับรายการศัลยากรรมชาติ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยวันใหม่ลูกวันใหม่ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
2: การบวกแบบมีการทดค่ะ
0: การบวก
2: 3จำนวนค่ะ
0: การบวก3จำนวนใช่ไหมประกอบลูกครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูก
3: การบวก3จำนวนโดยการตั้งบวกครับมีการทดครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้เพื่อนทั้ง2คนหน่อยเยี่ยมมากนะครับวันนี้เราก็จะต่อกันในเรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกในตอนที่2นะว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับจะต้องหาผลบวกของจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกได้นะต้องแก้ปัญหาได้และสุดท้ายต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แน่นอนว่านักเรียนก็จะต้องพูดเล่าอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะจากครั้งที่แล้วนะเราเลือกซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมลูกจากร้านค้าแห่งหนึ่งใช่ไหมมีราคามากมายเลยนะมีหลายแบบให้เลือกนะครับมาดูเลยเสื้อยืดสีดำมาดูอ่านพร้อมกันครับ1 2 3เสื้อยืด

0: นักเรียนครับถ้าคุณครูต้องการเลือกซื้อเสื้อผ้าเหล่านี้นะครับเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดใช่ไหม3ตัวแน่นอนว่าถ้าคุณครูจะหาผลรวมหรือผลบวกของราคาของเสื้อทั้ง3ตัวนักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้วิธีการอะไรลูกเราใช้วิธีการอะไรดีเราอาจจะตั้งบวกใช่ไหมหรือเราอาจจะใช้การบวกในแนวนอนได้ไหมได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเพื่อให้นักเรียนไม่ลืมนะว่าจริงๆแล้วมีหลากหลายวิธีนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งบวกทีหลังนะจากเมื่อสักครู่นี้ท่านครูยกตัวอย่างจากครั้งที่แล้วใช่ไหมตัวอย่างที่1มาดูตัวอย่างที่2กันนะครับเสื้อยืดสีดำแขนสั้นราคาตัวละ240บาทนะเสื้อยืดสีขาวแขนยาวราคาตัวละ389บาทและเสื้อยืดสีน้ำเงินแขนสั้นราคาตัวละ245บาทคุณครูเลือกกี่ตัวเนี่ยลูก
1: 3ต
0: ั
1: วอ๋อ
0: เลือก3ตัวนะถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาว่าคุณครูจะต้องจ่ายในราคาทั้งหมดเท่าใดนักเรียนคิดว่าเราจะเขียนได้อย่างไรใครจะออกมาเขียนให้คุณครูได้บ้างลูกนโมลูกมานโมนโมออกมาเขียนให้คุณครูดูหน่อยว่าจะเขียนได้อย่างไรนะครับต้องใช้จำนวนใดบวกด้วยจำนวนใดเอ่ยช่วยเพื่อนดูนะนำ240บวกอะไรเอ่ยสองร้อยสี่สิบบวก389ใช่ไหมบวกด้วยจำนวนใดลูกบวกด้วยจำนวนใดต่อบวกด้วย245นะครับเยี่ยมมากนะครับ245เท่ากับจำนวนใดเท่ากับจำนวนใดเขียนเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้นะในลักษณะนี้นะครับอ่ะแก้ไขตัวเลข5นิดนึงนะแก้ไขตัวเลข5นิดนึงเขียนอีก1ครั้งให้ชัดเจนกว่านี้นะให้ดูเป็นตัวเลข5นะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้น้ำโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับจากที่เพื่อนบอกว่านำ240บวก389บวก245เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมลูกมาดูกันนะคำตอบคือถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้นโมอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากนะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรมาดูวิธีการแรกจำได้ไหมเราอาจจะบวกในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ใช่ไหมอาจจะนำจำนวนแรกกับจำนวนไหนมาบวกกันก่อนและบวกจำนวนที่เหลืออ่ะนักเรียนลองช่วยกันสิทบทวนนะได้เท่าไหร่ลูกช่วยกันตอบนะขั้นแรกเรานำ240บวก245ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ

0: ทีทัศน์ครับทีทัศน์ได้เท่าไหร่ลูก
1: 485ครับ
0: 485ถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยอะมาก485นะเพื่อนคิดได้อย่างรวดเร็วเลยนะขั้นที่2นํา485บวกด้วยอะไรต่อลูกดาเนียลูก
2: 389ค
0: ่ะได้เท่าไหร่ใครช่วยคุณครูคิดได้บ้าง485บวก389ได้เท่าไหร่ลูกสามารถใช้กระดานได้นะครับทั้งปลายทั้งต้นทางและปลายทางนะลองคิดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ485บวก389ได้เท่าไหร่เอ่ยไม่ต้องชูขึ้นมานะแค่ตอบคุณครูเฉยๆเร็วนะเรากำลังแข่งกับปลายทางอยู่นะต้นทางนะได้คำตอบหรือยังนะกลุ่มที่5ได้เท่าไหร่ลูก
2: 873ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
2: 873ค่ะ
0: 873เดี๋ยวดูนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับมีใครได้คำตอบอื่นไหมมาดูเฉลยกันนะเสร็จหรือยังกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่1เธอต้องนำอะไร485บวก389นะคำตอบก็คือ874นะ874นะครับดังนั้น3จำนวนนี้บวกกันเท่ากับ874นะหรือเราอาจจะมาบวกในแนวตั้งใช่ไหมครับที่เราเรียนรู้ไปขั้นที่1อาจจะนำ240บวก245ตั้งบวกในลักษณะนี้นะให้นักเรียนประมือ2ครั้งทั้งต้นทางและปลายทาง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งคุณครูตั้งบวกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราสังเกตว่าเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันแล้วใช่ไหมครับ0หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยลูก5หน่วยเขียน5ที่หลักหน่วย40บวก40ได้80เขียน8ที่หลัก10 200บวก200ได้กี่ร้อยครับ ได้400เขียน4ที่หลักร้อยแสดงว่าได้คำตอบนั่นคือ485นะขั้นที่2เราก็ทำไมลูกนำ389ใช่ไหมบวก485ได้เท่ากับเท่าไหร่ที่หาไป874ใช่ไหมมาดูกันนะครับ9หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยลูก9หน่วยบวก5หน่วยได้14หน่วย14หน่วยเป็นกี่10กับกี่หน่วย1ดาเนียลูก14หน่วยเป็นกี่10กับกี่หน่วยครับ
2: 1 10กับ4หน่วยค่ะ
0: เป็น1 10กับ4หน่วยเพราะฉะนั้นเขียน4ที่หลักหน่วยทด1 10ไว้ที่หลัก10นะครับ80บวก80ได้กี่10ครับวันใหม่ลูก80บวก80ได้กี่10
2: 16 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากประมือให้วันใหม่หน่อยแต่จะตอบ16 10เลยได้ไหมไม่ได้เพราะมีทดอีก1 10กลายเป็น
2: 10 7 10ค่ะ
0: กลายเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 10 7 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากประมือให้เพื่อนหน่อยกลายเป็น10 7 10 10 7 10เป็น100กับ70ใช่ไหมเขียน7ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลักร้อยนะครับ300บวก400ได้กี่ร้อยครับ6ธนพรลูก300บวก400ได้กี่ร้อย
2: 700
0: ค่ะ700ทดอีก100เป็น
2: 800
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับทดอีก100เป็น800เขียน8ที่หลักร้อยแสดงว่าคำตอบได้ตรงกันนั่นก็คือ874นะตรงกับวิธีแรกนะครับวิธีที่2มาดูกันนะเราอาจจะบวกคู่แรกก่อนแล้วก็บวกจำนวนที่เหลือนะครับโดยอาจจะบวกในแนวนอนหรือแนวตั้งเหมือนเดิมนะอันนี้ทบทวนคุณครูจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงเพราะเราได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมทบทวนนะเราอาจจะนำ240บวก389ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ลูก

0: 629นะจากนั้นเราก็อาจจะนำ629บวก245ใช่ไหมก็จะเท่ากับ874เช่นกันนะครับได้คำตอบออกมานะบวกในแนวนอนใช่ไหมลูกทีนี้มาบวกดูการบวกในแนวตั้งกันบ้างนะหรือการตั้งบวกนั่นเองนะครับ240บวก389ทำยังไงลูกตั้งยังไงตั้งแบบนี้ใช่ไหม240บวก389 0หน่วยบวก9หน่วยได้กี่หน่วยครับ
1: 9
0: ได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วย40บวก80ได้กี่10 12 10หรือ100กับ20นั่นเองเขียน2ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับ200บวก300ได
1: ้
0: ได้เท่าไหร่ครับพักวลัน
2: ได้600ค่ะ
0: 200บวก300ได้กี่ร้อยครับ
2: 500ค่ะ
0: ทดอีก100เป็น
2: 600ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเขียน6ที่หลัก100นะจากนั้นเรานํา629บวกกับ245จะได้เท่ากับลองคิดในใจได้ยังเริ่มคิดในใจได้ยังได้เท่าไหร่ตะวันลูกเอาครูไกด์ให้ก่อนเรามาตั้งบวกใช่ไหม9หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยลูก9หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยครับตะวัน
3: 14ครับ
0: 14หน่วยปรบมือให้ตะวันหน่อยได้14หน่วยนะ14หน่วยเป็น1 10กับ4หน่วยเขียน4ที่หลักหน่วยทด1ที10ไว้ที่หลัก10จากนั้นมาดู20บวก40 20บวก40ได้เท่าไหร่ครับทีทัศน์ลูกทีทัศน์20บวก40ได้กี่10ครับ
4: 60ครับ
0: ได้60ตอบ60เลยได้ไหม
4: ได้ครับ
0: เพราะอะไร
4: เพราะมีตัวทด
0: เพราะประพัสราลูกประพัสราตอบ60เลยได้ไหม
5: ไม่ได้
0: เพราะอะไรครับ
5: มีทด1ค่ะ
0: มีทดอยู่อีก10นั่นเองกลายเป็น70เขียน7ที่หลัก10นะครับต่อไปมาดูในหลัก100 600บวก200ได้กี่ร้อยครับตอบพร้อมกัน
1: 800
0: เขียน8ที่หลัก100ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับการบวกในแนวนอนใช่ไหมเยี่ยมมากนะมาดูวิธีที่3ให้ทายว่าวิธีที่3น่าจะบวกคู่ใดก่อนตะวันลูกน่าจะบวกคู่ใดก่อนลูก
4: 240
0: บวกคู่อะไรก่อนเนี่ยน่าจะบวกคู
4: ่หลัก
0: บวกคู่หลังก่อนใช่ไหมมาดูกันนะบวกคู่หลังก่อนนะและบวกจำนวนที่เหลือนะครับมาดูกัน389บวก245ได้เท่ากับเท่าใดใครตอบคุณครูได้บ้าง389บวก245เท่ากับเท่าใดที่ทัดลูกได้เท่าไหร่ลูก389บวก245 ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูก
4: 600
0: ได้ไหมได้634นะ634นะขั้นที่2เราก็นํา240บวก634ก็จะเท่ากับ874อันนี้คุณครูขอไปรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าเด็กๆน่าจะเรียนรู้แล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะคุณครูทบทวนให้ดูนะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าผลบวกของจํานวน3จํานวนนี้เท่ากับ874นั่นเองนะหรืออาจจะมาตั้งบวกใช่มั้ยนํา389บวก245ใช่มั้ยครับ9หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยครับ9หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วย
6: 14หน่วย
0: นะโมลูก
4: 14หน่วยครับ
0: 14หน่วยเป็นกี่10กับกี่หน่วยดาเนียลูกเป็นกี่10กับกี่หน่วย14หน่วยเป็นกี่10กับกี่หน่วย
4: 10กับ4หน่วย
0: เยี่ยมมาเอาประเมยเพื่อนหน่อยเพราะฉะนั้นเขียน4ที่หลักหน่วยทด10ไว้ที่หลัก10 80บวก40ได้กี่10ครับตะวันลูก80บวก40ได้กี่10
6: 90ครับ

0: 80บวก40ได้กี่สิบใครช่วยตะวันได้บ้างปณิดาลูกปณิดา80บวก40ได้กี่สิบ
1: 13 10ค่ะ
0: 80บวก40นะยังไม่รวมทศ
1: 30ค่ะ
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่

0: พราะอะไรมีทศอยู่1 10 12 10ทศอีก1 10เป็น
1: 30
0: เป็น13 10นะ13 10คือ100กับ30เพราะฉะนั้นเขียน3ที่หลัก10ทศ100ไว้ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับต่อไป300บวก200ได้กี่ร้อยธนพรลูก300บวก200ได้กี่ร้อยครับ
2: 500ค
0: ่ะ500ตอบ500เลยได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะอะไร
2: มีทศอยู่ค่ะ
0: มีทศอยู่กี่ร้อยลูก
2: 100
0: 100ฉะนั้นต้องได้กี่ร้อย
2: 600
0: 600เขียน6ที่หลักร้อยเยี่ยมมากจากนั้นเรานํา634ใช่ไหมไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ240นะครับจะได้ว่า240บวก634เท่ากับจำนวนใดลูกใครคิดให้คุณครูได้บ้างอันนี้ง่ายอันนี้ง่าย240บวก634ได้เท่าไหร่นะดาเนียลูกลองยังไม่ต้องตั้งบวกลองคิดในใจเพราะเราทบทวนอยู่ในช่วงนี
3: ้874ค่ะ
0: 874เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดาเนียตอบถูกหรือเปล่านะมาดูกันนะครับ0หน่วยบวก4หน่วยได
1: ้
0: 4หน่วยเขียน4ที่หลักหน่วย40บวก30ได
1: ้
0: 70เขียน7ที่หลัก4 200บวก600ได
1: ้
0: 800นะครับเขียน8ที่หลักร้อยแสดงว่า874เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องอ่ะปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่าผลบวกของจำนวน3จำนวนนี้เท่ากับ874เหมือนที่ดาเนียบอกนะมาดูจริงๆแล้วอย่างที่ครูบอกไปว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำไมบวกขั้นที่1ขั้นที่2จะเห็นว่ามีหลายขั้นตอนเลยใช่ไหมครับเราอาจจะมาตั้งบวกทีเดียว3จำนวนเลยก็ได้จะพบว่า2อยู่ในหลักร้อยเขียน2ที่หลักร้อย4อยู่ในหลัก10เขียน4ในหลัก10 0อยู่ในหลักอะไรลูก0อยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยนะครับเขียน0ในหลักหน่วยนะจากนั้นเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยให้ตรงกับจำนวนที่2นั่นก็คือ3อยู่ในหลักร้อยเขียน3ในหลักร้อย8อยู่ในหลัก10เขียน8ในหลัก10 9อยู่ในหลักหน่วยเขียน9ในหลักหน่วยนะครับและ245 2อยู่ในหลักใดครับ
1: 100
0: 2อยู่ในหลัก100เขียน2ในหลัก100 4อยู่ในหลักใด10เขียน4ในหลัก10 5อยู่ในหลักใดครับ
1: หน
0: ่วยเขียน5ในหลักหน่วยจากนั้นเริ่มบวกในหลักหน่วยใช่ไหมสังเกตว่าเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันหมดแล้วทั้ง3จำนวนฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มบวกที่หลักหน่วยกันก่อนนะบวกจำนวนในหลักหน่วย0หน่วยบวก9หน่วยบวก5หน่วยได้วันใหม่ลูก0หน่วยบวก9หน่วยบวก5หน่วยได
2: ้14หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมาก14หน่วยอ่ะปรบมือให้วันใหม่หน่อย14หน่วยเป็นกี่10กับกี่หน่วยลูกนะโมลูก
4: 10กับ4หน่วยครับ
0: เยี่ยมมากนะครับ10กับ4หน่วยเพราะฉะนั้นเขียน4ที่หลักหน่วยทด10ไว้ที่หลัก10ในลักษณะนี้แล้วมาดูในหลัก10ต่อบวกจำนวนในหลัก10นะ40บวก80บวก40ได้กี่10วันใหม่ลูกรวดเร็วมาก
2: 16 10ค่ะ
0: 16 10ใช่ไหมตอบ16 10เลยได้ไหมเพราะอะไรลูกวันใหม
2: ่มีทศค่ะ
0: มีทศอยู่กี่10ครับ
2: 10ค่ะ
0: มีทศอยู่10แสดงว่าต้องเป็นกี่10ลูกทั้งหมด
2: 17 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือวันใหม่หน่อยเก่งมากนะ1710 1710เป็นกี่ร้อยกับกี่10เราลูก
2: 110กับ
0: เป็นกี่ร้อยกับกี่10 1710
2: 100กับ70
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะนะเราเริ่มใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องแล้วจากที่เราเรียนมาหลายชั่วโมงนะ1710หรือ100กับ70ฉะนั้นเขียน7ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับ200บวก300บวก200ได้กี่ร้อยครับนะโมลูก
4: 600ครับ
0: 200บวก300บวก200นะ
4: 700ครับ
0: 700ตอบ700เลยได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะอะไรลูก
5: เพราะมีเลขทดอยู่
0: ประพัสราเพราะอะไรครับทำไมเราถึงตอบ700เลยไม่ได้ลูก
5: ก็มี100ทศอยู่ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ประพัสราหน่อยฉะนั้นต้องได้เป็น800เขียน8ที่หลักร้อยนะครับดังนั้นก็สามารถสรุปได้ว่า

จำนวน3จำนวนนี้บวกกันเท่ากับ874นั่นเองนะสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับนั่นคือเสื้อยืดสีดำแขนสั้นเสื้อยืดสีขาวแขนยาวและเสื้อยืดสีน้ำเงินแขนสั้นราคารวมกัน874บาทนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้อีกเช่นเคยนะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมคิดเร็วได้แต้มมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะและวันนี้นะเราจะมาฝึกทักษะในการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนโดยการตั้งบวกนะข้อตกลงอ้าวนักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางฟังข้อตกลงให้ชัดเจนนะอย่างแรกนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเมื่อครูให้สัญญาณว่าลงมือทำได้เราก็ลงมือและเขียนโดยใช้การตั้งบวกและที่สำคัญอย่าลืมเขียนสรุปว่าดังนั้นผลบวกของจำนวน3จำนวนนั้นเท่ากับเท่าใดนะครับพร้อมยังลูกเข้าใจกติกายังถ้าเข้าใจกติกาปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทั้งซ้ายและย้ายไปทั้งขวาโยกมาทั้งหน้าแล้วกลับไปที่เดิมถ้านักเรียนเข้าใจกติกาเข้าตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันนะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะครับ1 2 3

0: เยี่ยมมากนะครับถ้าเข้าใจแล้วว่าโจทย์คืออะไรทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับเสร็จแล้วยกป้ายขึ้นนะกลุ่มใดจะเสร็จเป็นกลุ่มแรกและถูกต้องนะสรุปหรือยังสรุปหรือยังสรุปด้วยดังนั้นอะไรกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่1นะสรุปเรียบร้อยนะกลุ่มที่1เสร็จแล้วนะคนครูให้ใช้วิธีการอะไรตั้งบวกใช่ไหมเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยตามมาเป็นลำดับที่2นะกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่มต่อไปที่จะเสร็จคุณครูรออยู่นะเพื่อนๆปลายทางก็รออยู่มาดูกันนะว่ากลุ่มที่1จะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะครับมาดูลูกออกมานำเสนอเลยออกมานำเสนอครับมาลูกมาออกมานำเสนอเลยโจทย์ว่าอย่างไรนะมาดูกันด้านนี้นำเสนอเลยลูก
1: 213บวก313 337บวก445
0: เราเริ่มบวกในหลักใดก่อนลูก
1: 3หน่วยบวก7หน่วยบวก5หน่วย
0: ได้กี่หน่วยครับ
1: 15หน่วย
0: ชี้เพื่อนดู15หน่วยคือ110กับ5หน่วยใช่ไหมเขียน5ที่หลัก10ทด110ไว้ที่หลัก
1: 10
0: เยี่ยมมากนะจากนั้นบวกในหลัก10ใช่ไหมนำอะไรบวกอะไร
1: 110บวก30บวก40
0: ได้
1: 90ค่ะ
0: ฮะ110บวก30บวก40ได้
1: 80
0: ใช่ไหม80แล้วทดอีก1 10เป็นเขียน9ที่หลัก10นะแล้วก็ยังไงต่อ
1: 200บวก300บวก400
0: ได้
1: 800ทด900ค่ะ
0: เขียน9ที่หลัก100ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ได้995สรุปดังนั้นว่ายังไงลูก
1: ดังนั้น213บวก337บวก445เท่ากับ995ค่ะ
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นตอบ995เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่อ่ะปรบมือให้กับการนำเสนอกลุ่มนี้หนึ่งหน่อยเยี่ยมมากนะครับมาดูนะว่ากลุ่มที่1จะได้10คะแนนหรือไม่นะครับข้อละ10คะแนนนะ 2อยู่ในหลัก2อยู่ในหลักร้อยเขียน2ในหลักร้อย1อยู่ในหลัก10 3อยู่ในหลัก
2: หน่วย
0: นะบวกจำนวนใดนั่นก็คือ3อยู่ในหลัก
2: ร
0: ้
2: อย
0: 3อีกจำนวนหนึ่งอยู่ในหลัก10และ7อีกจำนวนหนึ่งคือหลัก
2: หน
0: ่วยนั่นก็คือบวก337นั่นเองนะครับ213บวก337บวก445 4อยู่ในหลักอะไร4ตัวแรก4ตัวแรกอยู่ในหลักร้อย4ตัวที่2ลูก
2: 4
0: อยู่ในหลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วยอ่ะ3หน่วยบวก7หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยครับ3หน่วยบวก7หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วยครับ
2: 15หน่วย
0: ได้15หน่วยนะหรือ110กับ5หน่วยนะเขียน5ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10นะ110บวก30บวก40ได้กี่10ครับตะวันลูก110บวก30บวก40ได้ใครช่วยตะวันได้บ้างนะโมลูก110บวก30บวก40ก่อนนะ80ถูกต้องนะทดอีก110เป็น
3: 90ครับ
0: 90เยี่ยมมากเข้าที่หลัก10นะครับ200บวก300บวก400ได้กี่ร้อยครับธนพรลูก
1: 900ค่ะ
0: ได้900นั่นเองเขียน9ที่หลัก100แสดงว่า3จำนวนนี้บวกกันได้เท่ากับ90095ซึ่งตรงกับคำตอบของกลุ่มที่1แสดงว่ากลุ่มที่1รับไป10คะแนนมาดูข้อถัดไปพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลบกระดานทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลบกระดานนะมาดูข้อถัดไปอ่านพร้อมกันอย่างรวดเร็วบวก143เท่ากับจำนวนใดอีก1ครั้ง333บวก244บวก143เท่ากับจำนวนใดนะทำยังไงนะพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วประมือ2ครั้งทั้งต้นทางและปลายทาง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งลงมือปฏิบัติได้ครับ1เสร็จเรียบร้อยตามมาด้วยกลุ่มที่5ตามมาด้วยกลุ่มที่3กลุ่มที่4ตรงมาดูกันนะ กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยตามด้วยกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่3นะกลุ่มที่2กำลังจะเสร็จเรียบร้อยอ่ะเรามาดูกลุ่มที่1นำเสนอกันเลยนะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมาออกมาลูกมาว่ายังไงบ้างนำจำนวนใดบวกจำนวนใด
1: 333
0: บวก
1: 244
0: บวก
1: 143
0: บวก143ใช่ไหมอ่ะบวกในหลักหน่วย3หน่วยบวก4หน่วยบวก3หน่วยได
1: ้10หน่วย
0: เขียนอะไร0ในหลักหน่วยใช่ไหมเพราะว่าเท่ากับ110กับ0หน่วยนั่นเองทด110ไว้ที่หลัก10ใช่ไหม30บวก40บวก40ได้กี่10ลูก
1: 11
0: 11 10ทดอีก110เป็น
1: 12 10
0: เขียน2ที่หลัก10ทด100ใช่ป่ะไว้ที่หลัก100ใช่ไหมลูกเพราะว่า12 10เป็น100กับ210ใช่ไหมแล้วยังไงต่ออธิบายเอง
1: 300บวก200บวก100เท่ากับ600ทดอีก1เป็น6เพิ่มอีก1เป็น700
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นคำตอบของเราได้เท่าไหร่เนี่ย
1: 720
0: ได้720สรุปเรียบร้อยนะครับอ่ะประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องไหมนะในกรณีนี้นะถ้าคุณครูมีคำถามพิเศษก็จะได้5คะแนนนะเพราะฉะนั้นทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องตั้งใจฟังนะ333นะครับจะเห็นว่าเราก็เขียนไปเลยนะในแต่ละหลักนะครับบวกด้วยอะไร244ใช่ไหมบวกด้วย143เขียนแต่ละหลักให้ตรงกันนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะจำนวนใดอยู่ในหลักใดเลขโดดใดอยู่ในหลักใดนะนักเรียนต้องได้แล้วนะเลขโดดใดอยู่ในหลักใดนะครับ3หน่วยบวก4หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยลูกได้10หน่วยหรือ110กับ0หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเขียน0ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10นะครับ30บวก40บวก40ได้ปณิดาลูก30บวก40บวก40ได
1: ้12 10ค่ะ
0: 30บวก40บวก40ยังไม่รวมทด
1: 11 10
0: 11 10ทดอีก1 10เป็น
1: 12 10ค่ะ
0: เป็น12 10นะครับ12 10เป็น100กับ210เพราะฉะนั้นเขียน2ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะ300บวก200บวก100เป็นตอบพร้อมกัน
2: 600
0: เป็น
2: 600
0: ตอบ600เลยได้ไหมเพราะอะไรใครตอบได้บ้างกลุ่มที่5ลูก
1: เพราะมีทด100ค่ะ
0: เพราะมีทดอยู่100รวมเป็น
1: 700ค่ะ
0: เยี่ยมมากรับไป5คะแนนกลุ่มที่5รับไป5คะแนนนะเขียน7ที่หลัก100ในลักษณะนี้นะครับดังนั้นจึงได้ว่าจำนวน3จำนวนนี้บวกกันเท่ากับ720นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1รับไปอีก10คะแนนเป็น20คะแนนกลุ่มที่5มี5คะแนนกลุ่มอื่นเร่งมือนะข้อถัดไปอ่านพร้อมกัน1 2 3
2: 500
0: บวก262บวก154เท่ากับจำนวนใดถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยครับ
2: เจ็ดแปดเก้าสิบ
0: กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยเอามาดูกันนะอย่าเพิ่งลบกระดานของตนเองนะกลุ่มที่3เรียบร้อยมาดูกันนะมาดูกันนะมาดูกันนะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมาจะถูกต้องหรือไม่นะครับจะถูกต้องหรือไม่นะมาดูนะมาดูนะลูกเราเอาอะไรบวกอะไรเลยเริ่มในบวกในหลักหน่วยเลย
1: 1หน่วยบวก2หน่วยบวก4หน่วยค่ะ
0: ได้กี่หน่วยครับ
1: 7หน่วยค่ะ
0: ชี้เพื่อนดูต่อไปบวกในหลัก10ลูก
1: 20บวก60บวก50เท่าก
0: ับได
1: ้1310ค่ะ
0: 1310นะเป็น100กับ30ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใส่3ในหลัก10ทด1 100ในหลัก100ยังไงต่อลูก
1: 500บวก200บวก100เท่ากับ800ทด1เป็น900ค่ะ
0: เยี่ยมมากได้937ใช่ไหมในสรุป937นะบวกกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยมาดูกันนะคนครูเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันได้ในลักษณะนี้ใช่ไหมลูกจากนั้นบวกในหลักหน่วยลูก1หน่วยบวก2หน่วยบวก4หน่วยได้กี่หน่วยครับมีคะแนนพิเศษตะวันลูก1หน่วยบวก2หน่วยบวก4หน่วยได้กี่หน่วย
3: 7หน่วยครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเขียน7ที่หลักหน่วยรับไป5คะแนน20บวก60บวก50ได้กี่10เอามือจับหูยกกลุ่มที่5ลูก20บวก60บวก50ได้กี่10
1: 1310ค่ะ
0: 1310รับไปอีก5คะแนนเป็น1310ใช่ไหมหรือ100กับ30เขียน

0: 3ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100 500บวก200บวก100ทดอีก100เป็นเอามือจับหูจับแขนยกกลุ่ม2ลูกกลุ่ม2ได้กี่ร้อยรวมทดด้วยนะได้กี่ร้อย
1: 900ค
0: ่
1: ะ
0: ได้900ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะเขียน9ที่หลักร้อยรับไป5คะแนนนะฉะนั้นจะได้ว่าจำนวน3จำนวนนี้บวกกันเท่ากับ937ฉะนั้นกลุ่มที่1รับไปอีก10คะแนนนะตอนนี้มีเท่าไหร่แล้ว30แล้วนะกลุ่มอื่นเร่งมือนะข้อถัดไปข้อสุดท้ายมาอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับ1 2 3245บวก171บวก489เท่ากับจำนวนใดนะพร้อมยังพร้อมแล้วตัวตรงหลับตาลืมตาปฏิบัติได้ครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถามเคล็ดลับด้วยว่าทำไมกลุ่มที่1เสร็จก่อนตลอดเลยนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1ออกมาลูกกลุ่มที่1ออกมานำเสนอรวดเร็วมาลูกมากลุ่มที่1ลูกเราทำยังไงก่อนเอาอะไรบวกอะไรในหลักหน่วยก่อนเลย
1: 5หน่วยบวก1หน่วยบวก9หน่วยเท
0: ่
1: ากับ15หน่วยค่ะ
0: ใส่5ทด110ใช่ไหมยังไงต่อลูก
1: แล้วก็40บวก70บวก80
0: ทดอีก110เป็น
1: 20ค
0: ่
1: ะ
0: เป็น
1: 20
0: ใช่ไหม20อะไร20 10ใช่ไหม20 10แล้วทำยังไงต่อลูก20 10นั่นก็คือ200กับ0 10เขียน0ที่หลัก10ทด
1: 2
0: ที่หลัก100ยังไงต่อ
1: 200บวก100บวก400
0: เป็น
1: 700ค่ะ
0: 700แล้วทดอีก200เป็น
1: 900ค่ะ
0: ตอบเท่าไหร
1: ่ตอบ900 905ค่ะ
0: เยี่ยมมากประมือให้กลุ่มที่1หน่อยดูว่าถูกต้องหรือไม่นะมาดูกันนะข้อสุดท้ายแล้วนะครับคุณครูก็เขียนตั้งบวกได้ในลักษณะนี้เลยนะนักเรียนน่าจะเขียนคล่องแล้วนะครับ5หน่วยบวก1หน่วยบวก9หน่วยได้กี่หน่วยครับกลุ่มที่4ลูก5หน่วยบวก1หน่วยบวก9หน่วยได้กี่หน่วยครับ
2: หน่วยครับ
0: 15หน่วยนะรับไปคะแนนเขียน5ที่หลักหน่วยใช่ไหมทด110ไว้ที่หลัก10เพราะว่าอะไร15หน่วยคือ110กับ5หน่วยนะ40บวก

0: 70บวก80ทดอีก10เป็นเท่าไหร่ประภัสราลูก
1: เท่ากับ10ค่ะ
0: 40บวก70บวก80ทดอีก10นะเป็นใครตอบได้บ้างกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4เป็นกี่10
2: 19หน่วยครับ
0: หลัก10นะในหลัก10นะเฉลยต้องเป็น20 10เห็นไหมเพื่อนนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อสักครู่นี้20 10นั่นก็คือ200กับ0 10ใช่ไหมเขียน0ที่หลัก10ทด200ไว้ที่หลัก100นะครับ200บวก100บวก400ทดอีก200รวมเป็น
3: 900
0: เป็น900เขียน9ที่หลัก100ดังนั้นจึงได้ว่าจำนวน3จำนวนนี้บวกกันได้905นั่นเองนะครับไม่ยากไปเลยเนาะยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับฉะนั้นข้อนี้กลุ่มที่1รับอีก10คะแนนเป็น40คะแนนฉะนั้นกลุ่มที่1ชนะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะมาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าอะไรลูกนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนทำได้โดยนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันใช่ไหมถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวน2หลักให้ทดจำนวนในหลักนั้นไปรวมกับจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายนั่นเองนะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำข้อที่5ถึงข้อที่8นะแบบฝึกหัดที่ 2.8สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับปลายทางนะอย่าลืมอ่านคำสั่งนะครับทำแบบฝึกและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนส่วนนักเรียนอย่าลืมทำเป็นการบ้านนะอย่าลืมทำเป็นการบ้านนะครับและคุณครูนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.8 อธิบายคำสั่งนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะสรุปข้อที่5ถึงข้อที่8ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั่นก็คือเรื่องการหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 2.9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: ทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาเนี่ยครับใช่ครับคือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นดินี่นี่มันดีตรงไหนอะครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมก็ปวดตาปวดตาไม่ขึ้น
0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกรองหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้กัดกรองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างค่ะดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างละค่ะ
2: โลกแคบแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้างใหญ่แต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ทีไอไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนั่นแหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลกแคบ
0: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1

0: วันครับ 2. กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ 3. ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ 4. ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสถานที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูคนสวยค่ะคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนกันในช่วงเช้าครูแหม่มอยากถามเด็กๆว่ามีใครรับประทานอาหารเช้ามาบ้างคะเด็กๆทุกคนรับประทานอาหารเช้านะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยน้ำมือลงค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอย่าลืมรับประทานอาหารเช้านะคะเพราะว่าอาหารเช้าเป็นอาหารของสมองของเรานะคะจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ในแต่ละวันได้อย่างแบบว่าอย่างง่ายดายนะคะแล้วก็สามารถจดจำเนื้อหาเนี่ยได้อย่างถาวรนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นค่ะในรายวิชาภาษาไทยมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆด้วยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าทายคำจากภาพโดยครูแหม่มนะคะจะมีภาพมาให้ใครตอบได้ว่าภาพนั้นคืออะไรให้เด็กๆออกมากดกระดิ่งใครที่ออกมากดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนคำศัพท์ด้วยแต่ว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไม่ต้องกลัวว่าครูแหม่มคะหนูยังเขียนไม่ค่อยคล่องเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในห้องเราจะช่วยกันนะคะกลุ่มไหนออกมากดกระดิ่งและตอบถูกได้มากที่สุดเดี๋ยวรับรางวัลทายคาบนี่เด็กๆ คุณครูปลายทางอย่าลืมให้รางวัลกับเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
2: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วภาพแรกใครตอบได้ออกมาเลยค่ะใครตอบได้ออกมาเลยเด็กๆปลายทางคนไหนตอบได้ออกมากดเลยค่ะนี่อาจจะไม่ใช่คำที่เพื่อนพูดก็ได้อะกดค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
3: ค่ะ
1: ยังไม่ถูกค่ะลองดูว่าลักษณะในภาพเขาเป็นอย่างไรมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยค่ะดูค่ะว่าลักษ

0: เป็นอย่างไรคะนี่ไม่ใช่เขาทำกริยาแต่เป็นรูปร่างลักษณะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
1: ผู้หญิงค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าอะไรคะ
1: ผู้หญิงค่ะ
0: ผู้หญิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวให้น้องอีฟเขียนคำว่าผู้หญิงค่ะเด็กๆปลายทางเขียนด้วยนะคะน้องอีฟเขียนได้เลยค่ะคำว่าผู้หญิงเด็กๆสะกดคำว่าผู้หญิงค่ะ
2: ห
0: ออูผูไม้โทผู้หอยออีงอหญิงผู้หญิงค่อยๆเขียนค่ะผู้หญิงสลับค่ะผู้หญิงเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องอีฟและกลุ่มที่4ค่ะรับไปเลย1คะแนนนะคะเด็กๆออกเสียงคำที่น้องอีฟเขียนค่ะผู้หญิง
2: ผ
0: ู้
2: หญ
0: ิ
2: ง
0: ผู้หญิงเด็กๆจดจำคำศัพท์และสังเกตคำศัพท์ให้ดีนะคะคำต่อไปนี่เลยเป็นคำว่าอะไรมาเลยค่ะคำว่า
1: หยิบ
0: คำว่า
1: หยิบ
0: หยิบเป็นคำตอบที
2: ่
0: ถูกต้องค่ะน้องมาเขียนได้เลยค่ะคำว่าหยิบนะคะเด็กๆสะกดคำว่าหยิบพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: หอยออ
0: ีบอหยิบเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะหยิบเด็กๆออกเสียงค่ะหยิบ
2: หย
0: ิ
2: บ
0: ประมือให้กลุ่มที่1รับไปเลย1คะแนนค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยได้ไปกี่คะแนนแล้วคะบอกคุณครูด้วยนะคะภาพต่อไปกลุ่มที่1เร็วกว่านะคะกลุ่มที่1คำศัพท์คือคำว่า
1: แหวนค่ะ
0: แหวนเป็นคำตอบที
2: ่
0: ถูกต้องค่ะน้องดาเนียเขียนคำว่าแหวนได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสะกดคำว่าแหวนค่ะ1 2 3
2: หอวอแอนอแหวน
0: เด็กๆต้องเขียนตัวอะไรก่อนคะตัวแรกสระแอนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่นะคะเขียนสระแอก่อนนะคะเพราะสระแอเป็นสระที่อยู่ด้านหน้านะคะเวลาเขียนวิธีการเขียนสระแอยังไม่ถูกนะคะต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะวอแหวนก็จะต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะแหวน
2: แหวน
0: แหวนประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปภาพที่ได้คือคำว่ามาเลยค่ะคำว่าอะไรเอ่ยน้องวันใหม่ภาพนี้คือคำว่า
1: คอนโดค่ะ
0: คอนโดยังไม่ถูกต้องค่ะกลุ่มอื่นค่ะคำว่า
1: หรูค่ะ
0: คำว่า
1: หรูหราค่ะ
0: หรูหราเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเป็นภาพเรียกว่าเป็นภาพถ่ายจากบ้านของครูแหม่มเองนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยนะคะเป็นภาพถ่ายที่บ้านครูเองนะคะไม่จริงนะคะคุณครูเอาภาพมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆหรูหราค่ะเด็กๆสะกดคำว่าหรูหราพร้อมกันค่ะ1 2 3หอรออูหรูหอรออาราหรูหราเด็กๆออกเสียงค่ะหรูหราเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมความพร้อมนะคะ1 2 3

0: ครับ
1: วิ่งยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่1เปิดอ่ะกลุ่มที่1เปิดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่นตอบได้ไหมคะได้นะคะขอ1ข้อนะคะกลุ่มอื่นค่ะคำว่าอะไรคะ
2: หนีครับ
1: คำว่า
2: หนี
1: หนีถูกต้องค่ะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่1เก่งมากเลยนะคะรู้จักเสียสละแบ่งปันคะแนนให้กับกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆสะกดค่ะคำว่าหนีหนียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหอนอยอีหนีดูจากภาพคนกำลังวิ่งหนีอะไรคะ
3: เสือ
1: กำลังวิ่งหนีเสือน่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนคะเนี่ยในป่าแน่นอนจะวิ่งหนีจากในบ้านได้ไหมคะ
3: ไม่ได
1: ้เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะหนีค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะหนี
3: หน
1: ี
3: หน
1: ีเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะอย่าลืมโค้งคำนับให้ด้วยนะคะเวลาที่เพื่อนปรบมือให้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะหนี
3: หน
1: ี
3: หน
1: ีเก่งมากๆเลยค่ะภาพต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมความพร้อม1 2ตอนนี้เราขยับร่างกายกันตอนเช้านะคะภาพต่อไปค่ะกลุ่มที่5ได้ก่อนนะคะคำนี้คือคำว่า
2: หมีค่ะ
1: หมีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเขียนคำว่าหมีได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสะกดคำว่าหมีค่ะ1 2 3หมีเด็กๆสะกดคำนี้ค่ะหมี
3: หม
1: ี
3: หม
1: ีหมีอยู่ที่ไหนคะ
3: ป่า
1: ในป่าประมือให้กลุ่มที่5ค่ะอย่าลืมทำอย่างไรคะโค้งคำนับด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะหมดหรือยังเอ่ยตอนนี้นะคะอย่าเข้าใกล้บริเวณนี้ระวังงูฉกนะคะภาพต่อไปค่ะคำว่าน้องประภัสราค่ะคำที่หนูได้คำนี้คือคำว่าม ือ
2: ค่ะ
1: มือยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่1มาแล้วนะคะคำนี้คือคำว่า
2: หยดค่ะ
1: หยดยังไม่ถูกค่ะคำตอบยังไม่ตรงใจครูนะคะคำว่า
2: เปียกค่ะ
1: เปียกยังไม่ถูกค่ะ
2: ฉ่ำ
1: ฉ่ำยังไม่ถูกเด็กๆลองดูน้ำที่ไหลออกจากร่างกายของเราเวลาขับความร้อนในร่างกายคืออะไรคะไม่พ้นกลุ่มที่1นะคะคำว่าอะไรคะ
2: เหงื่อค่ะ
1: เหงื่อเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเขียนคำว่าเหงื่อได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันสะกดคำว่าเหงื่อค่ะ1 2 3เก่งมากเลยค่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มได้กี่คะแนนแล้วคะ
3: 4
1: กลุ่มที่1ได้กี่คะแนนแล้วคะ
3: 4
1: กลุ่มที่2ได้กี่คะแนนแล้วคะ1กลุ่มที่3ได้กี่คะแนนคะยังรับประทานไข่ต้มอยู่นะคะกลุ่มที่4ได้กี่คะแนนแล้วคะ1กลุ่มที่5ละคะ1นะคะแต่ละกลุ่มก็ไม่เป็นไรสู้ไหมคะ
3: ส
1: ู้ยอดเยี่ยมมากๆเลยได้ออกเสียงค่ะคำนี้ค่ะเหงื่อ
3: เหง
1: ื่
3: อ
1: เก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะภาพต่อไปภาพสุดท้ายระวังงูฉกนะคะ1ยังไม่ถึงเลยค่ะทุกคนเอานั่งนั่งเอาก้นติดเก้าอี้ไว้ก่อนนะคะดูให้ดีดูให้ดี1 2วันใหม่ได้ก่อนภาพนี้คือคำว่าอะไรคะ1 2 3น้ำยังไม่ถูกค่ะเด็กๆต้องคิดคำตอบกลุ่มที่1ได้อีกแล้วต้องคิดคำตอบก่อนจะมาตอบนะคะคำว่า
2: ไหลค
1: ่
2: ะ
1: ไหลเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะน้องเขียนคำว่าไหลได้เลยเด็กๆสะกดคำว่าไหลค่ะ

0: 1 2 3สะกดช่วยกันสะกดคำว่าไหลค่ะ1 2 3โอ้โหตอนนี้เพื่อนต้นทางเพื่อนปลายทางสะกดเสียงดังกว่าเพื่อนต้นทางสะกดคำว่าไหลค่ะ1 2 3หอรอไอไหลแต่กลุ่มอื่นยังมีสิทธิ์ตอบคำว่าไหลนี้ยังไม่ถูกค่ะกลุ่มไหนจะออกมาเขียนดีกลุ่มที่4นะคะไวกว่านะคะกลุ่มที่4มาเรียกว่ามาสติลนะคะมาเขียนคำว่าไหลนะคะตัวไหนที่ผิดคะตัวไหนที่ผิดคะน้อง
1: รอเร
0: ือรอเรือต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ
1: รอลิง
0: รอลิงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้หนูเขียนตัวรอลิงนะคะเอาเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะกลุ่ม1ก็ได้1คะแนนที่ตอบถูกเดี๋ยวให้คะแนนกลุ่ม4ด้วยนะคะที่เขียนออกมาเขียนถูกนะคะเอาละค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเวลาเพื่อนตบมือทำยังไงคะโค้งคำนับด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้นะคะแบบว่าเรียกว่าอยู่ในกติกาที่เราตกลงกันเอาไว้นะคะเด็กๆลองดูคำศัพท์ทั้ง8คำที่เราได้ร่วมกิจกรรมกันเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
2: หอนำค่ะ
0: มีตัวอะไรคะน้องดาเนีย
2: หอหีบนำค่ะ
0: หอหีบนำเป็นมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ
2: 1 2ตัวค่ะ
0: 2ตัวโดยที่มีตัวอะไรนำพยัญชนะต้นตัวที่2คะ
2: หอหีบค่ะ
0: หอหีบเก่งมากๆประมือให้น้องดาเนียค่ะแล้วคำที่มีหอหีบเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกแล้วมีตัวอักษรตัวอื่นเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะน้องดาเนียค่ะเรียกว่าเป็นคำอะไรคะ
2: อักษรนำค
0: ่ะอักษรนำเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่1นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของอักษรนำที่เป็นหอนำได้ยกตัวอย่างคำอ่านและเขียนคำอักษรนำที่เป็นหอนำได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนอักษรนำเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าอักษรนำมีลักษณะอย่างไรอักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันนะคะโดยที่วันนี้เราจะมาเรียนตัวหอนะคะที่เป็นตัวหอนำอักษรต่ำเดี่ยวทั้ง8ตัวถ้าเด็กๆสังเกตลึกลงไปนะคะในพยัญชนะในกิจกรรมขั้นนำของเรานะคะเด็กๆก็จะเห็นมีตัวหอนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะมีตัวอะไรบ้างหอนำยอเด็กๆเสียงค่ะหอนำย
3: อ
0: หอนำย
3: อ
0: หอนำวอ
3: หอนำร
0: อหอนำน
3: อ
0: หอนำม
3: อ
0: หอนำง
3: อ
0: และหอนำรอนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูว่าหอนำอักษรต่ำเดี่ยวทั้ง8คำเนี่ยซึ่งหอนำนะคะเด็กๆเวลาเป็นคำอักษรนำที่เป็นหอนำนะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะเขาก็จะออกเสียงไปตามเสียงหอนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆครูแหม่มมีวิธีการท่องจำหอนำด้วยว่ามีหอนำตัวอะไรบ้างคำแรกค่ะมันกิจกรรมเราเลยหญิง
3: หย
0: ิ
3: บ
0: หยิบแหวน
3: หร
0: ู
3: หน
0: ี
3: หม
0: ี
3: เหง
0: ื่
3: อ
0: ไหล
3: ไหล
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆออกเสียงเอง1 2 3
3: หญิง
0: หยิบแหวนหรูหนีหมีเหงื่อไหลก็คือหอนำอักษรต่ำเดี่ยวทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะคะต่อไปครูแหม่มจะเรียกว่าท้าทายสิ่งที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วท้าทายสิ่งที่เด็กๆมีคลังคำศัพท์อยู่ในหัวของเด็กๆนะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูได้แจกกระดาษนะคะที่เป็นกระดาษหอนำอักษรต่างๆนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้ไม่ซ้ำกันนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนคำนะคะช่วย

0: การยกตัวอย่างและเขียนคำนะคะหอนำอักษรต่างๆนะคะลงไปพร้อมไหมคะกลุ่มไหนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาติดหน้าห้องได้เลยค่ะลงมือเขียนได้เลยค่ะลุกขึ้นช่วยเพื่อนได้เลยค่ะมาดูการมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างหอนำวอมีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: หอย
0: เขียนตรงไหนคะคุณครูให้เขียนตรงไหนคะ

0: หอนำรอมีคำว่าอะไรคะ
1: ร้านขาย
0: มีคำว่าอะไรอีกคะ
1: ร้าน
0: ร้านอะไรอีกคะเกาหลีเขียนให้ได้จำนวนมากที่สุดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มนี้ได้ตัวอะไรคะกลุ่มนี้ได้ตัวอะไรเอ่ยหอนำรอมีคำว่าอะไรบ้างคะเขียนให้ได้จำนวนมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา3นาทีพอไหมคะลงมือเขียนได้เลย3นาทีเท่านั้นค่ะเขียนตรงนี้ค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะหมูต้องอยู่หอนำนอหรือหอนำมอคะ
2: หอนำมอ
0: หอนำมอแต่ถ้าเป็นหนูอยู่ตัวไหนหนู
3: หน
0: ู
3: หอนำนอ
0: หนูอยู่หอนำน
1: อหอนำนอเนี่ย
0: ใจเย็นๆนะคะรอเพื่อเขียนก่อนหมูสระอูต้องอยู่ตัวไหนคะสระอูต้องอยู่ตัวไหน
2: ม
0: อมาหงายงอมีคำว่าอะไรคะหอนำงอเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่หงายหนูเขียนไปแล้วไงคำนี้เนี่ยคำว่าอะไรคะเงยไม่ใช่มองไม่ใช่ค่ะต้องเป็นหอนำงอสิจุดๆๆเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเขาเรียกว่าอะไรคะคำว่าอะไรไม่ใช่แง่แง่รู้จักคำว่าแง่ไหมคะเขียนยังไงแง่ลองสะกดคำว่าแง่ซิช่วยกันสะกดคำว่าแง่อะไรนะคะเก่งมากหองอแองอแง่ไหนคะคำนี้เอาเขียนตัวหอนำรอเร็วมีคำว่าอะไรบ้างหอนำรอคำว่าอะไรคะหอนำรอแปลว่าศึกหรือว่ากลอนคำว่าอะไรคะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะคำว่าอะไรเอ่ยหอนำรอหอเมื่อกี้เพื่อนยกตัวอย่างคำว่าหอรออีหรีแต่ว่ายังไม่มีความหมายเติมวรรณยุกต์เข้าไปหอรออีหรีแม่เอกหรีค่ะเก่งมาก
1: แมลงหร
0: ีไม่ใช่หรีหมายถึงหรีตา
1: ไม่ร
0: ู้
1: จ
0: ัก ไม่รู้จักเหรอคะถูกต้องมีคำว่าอะไรอีกคะกลุ่มนี้มามั่นใจว่าเขียนได้ครบแล้วกลุ่มอื่นเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
1: 4ค่ะ
0: โอ้โหกลุ่มนี้ได้เยอะเลยนะคะมาเลยค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่1กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5มานี่ค่ะมานี่ค่ะกลุ่มที่5โอ้โหมาค่ะกลุ่มอื่นใกล้หมดเวลาแล้วนะคะกลุ่ม2กับกลุ่ม3เหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะคะให้เตรียมตัวแทนของกลุ่มตัวเองไว้นะคะเพื่อออกมานำเสนอนะมาเลยค่ะหนูกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
4: 2ค่ะ
0: 2นะคะครบแล้วเด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงแล้วเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอว

0: ลุ่มนะคะได้คำศัพท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางดูคำศัพท์ที่ไม่ใช่ขอบกลุ่มของตัวเองดูกลุ่มของตัวเองด้วยนะคะแล้วช่วยคุณแหม่มตรวจสอบด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเขียนถูกต้องหรือว่าอ่านออกเสียงถูกต้องไหมนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: กลุ่มที่1กลุ่มแรกที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่ออกมาแล้วนะคะกลุ่มที่1นะคะประเมินให้กลุ่มที่1ค่ะแล้วค่ะกลุ่มที่เดี๋ยวให้น้องนะคะออกเสียงคำนะคะนี่เลยหอนำอะไรที่หนูได้คะ
2: หอนำยอ
0: หอนำยอคำศัพท์ที่หนูเขียนก็คือคำว่า
2: ใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่เดี๋ยวเสียงค่ะใหญ่
1: ใหญ่
0: ใหญ่
1: ใหญ่
0: ใหญ่
1: ใหญ
2: ่หญิง
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะหญิง
1: หญิง
0: หญิง
1: หญิง
2: หยิบ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะหยิบ
1: หยิบ
0: หยิบ
1: หยิบ
2: ยก
0: ยก
1: ยก
0: ยก
1: ยก
2: ยดค่ะ
0: ยดเดี๋ยวเอาเสียงค่ะยด
1: ยด
0: ยด
1: ยด
2: หยุด
0: หยุดเดี๋ยวเอาเสียงค่ะหยุด
1: หยุด
0: ต่อไปค่ะได้กี่คำเอ่ย1 2 3 4 5 6ได้6คำประเมินให้กลุ่มที่1ค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่ให้คุณครูเรียงตามลำดับแต่ละกลุ่มไปดีไหมคะกลุ่มที่2มาเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะประเมินให้น้องประกรณ์ค่ะนี่เลยพระเอกของเรานะคะหอนำอะไรที่หนูได้บ้าง
2: หอนำวอ
0: หอนำวอคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
2: ไหวค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะไหว
1: ไหว
2: หวาน
0: หวาน
1: หวาน
2: หวี
0: หวี
1: หวี
0: หวีนี่หมายถึงอะไรได้บ้างคะน้อง
2: หวีหวีผม
0: ที่หวีผมหมายถึงอะไรได้อีก
3: หวีผม
4: หวีเกา
2: หวีกล้วย
0: กล้วยเป็นหวียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
2: แหวน
0: นี่ได้ออกเสียงค่ะแหวน
1: แหวน
0: แหวน
1: แหวน
0: ต่อไปหอนำรอที่เป็นรอเรือคำนี้ค่ะ
2: รี
0: รีได้ออกเสียงค่ะรี
1: รี
0: รี
1: รี
0: รีนี้หมายถึงอะไรคะน้องประกรณ์รีตานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
2: หรู
0: ได้ออกเสียงค่ะหรู
1: หรู
0: หรู
1: หรู
2: รา
0: รา
1: รา
0: เพื่อนเขียนคำศัพท์ทุกคำถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องคะแนนที่หนูได้คือ1 2 3 4 5 6 7 7คะแนนประเมินให้น้องประกรณ์ค่ะและกลุ่มที่2นะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมาเลยประเมินให้น้องชนกกมลนะคะเอาละค่ะหอนำงอหนูได้หอนำงอใช่ไหมคะคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
5: ง่ายครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะหงาย
1: หงาย
0: หงาย
5: งอครับ
0: งอก
1: งอก
0: งอกคืออะไรคะ
5: ผมงอกคร
0: ับ เก่งมากผมงอกสีอะไรคะ
5: ขาว
0: สีขาวต่อไปคำนี้ค่ะ
5: แง่ครับแงนครับ
0: แงนในเดียวเสียงค่ะแงน
1: แงน
0: แงน
1: แงน
0: และคำสุดท้ายหอนำงอค่ะคือคำว่า
5: เหงื่อครับ
0: ในเดียวเสียงค่ะเหงื่อ
1: เหง
0: ื่
1: อ
0: แต่คำว่าเหงื่อของเพื่อนมีอะไรที่หายไปเอ่ยไม้เอกนะคะเดี๋ยวคุณครูขอดินสอหน่อยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเติมไม้เอกให้เลยนะคะหองอเอื้องเหงื่อไม้เอกเหงื่อนะคะใส่ไม้เอกแบบนี้ด้วยนะคะกลุ่มนี้รับไปเลย1 2 3 4 4คะแนนประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมานำเสนอคำศัพท์ด้วยนะคะน้องทีทัศน์ค่ะกลุ่มที่4ของน้องทีทัศน์ได้ตัวอะไรคะหอนเอ่ย
2: หอนำนอครับ
0: หอนำนอคำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
2: หน
0: ัง หนังเดี๋ยวเสียงค่ะหนัง
1: หน
0: ัง หนัง
1: หน
0: ังนี้หมายถึงอะไรคะ
2: หนังไก่
0: หนังไก่ผิวหนังเราได้ไหมคะได้ต่อ

0: ใครค่ะ
1: หนู
0: เด็กๆออกเสียงค่ะหนู
2: หน
0: ู
3: หนา
0: หนา
2: หนา
0: เด็กๆออกเสียงค่ะหนา
2: หนา
3: หนี
0: หนี
2: หน
0: ีต่อไปหอนำมอนี้มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะ
3: หมู
0: เด็กๆออกเสียงค่ะหมู
3: หมูไหม
0: ไหม
2: ไ
0: หมไหม
2: ไหม
3: หมา
0: หมา
2: หมา
0: ได้เดาเสียงค่ะหมา
2: หมา
0: ต่อไปค่ะ
3: หมี
0: คำนี้ค่ะ
3: หมี
0: ได้เดาเสียงค่ะหมี
2: หม
0: ี
2: หม
0: ีไหนน้องทำท่าหมีให้เพื่อนดูสิคะหมีทำท่ายังไงน้องทีทัศน์หมีทำท่ายังไงโอ้โน่นกลุ่มโน้นเลยนะคะทำท่าหมีได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆนายลองทำท่าหมีเดินกลับไปสิคะไปแล้วหมีไปแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่5ปรบมือให้น้องเมย์ค่ะน้องเมย์คนสวยของคุณแหม่มเองหอนำรองของหนูได้คำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะ
1: น้ำไหล
0: ได้เดาเสียงค่ะน้ำไหล
2: น้ำไหล
3: หลาน
0: หลาน
3: เกาหลี
0: โอ้ยเยี่ยมมากเกาหลี
2: เกาหลี
0: อยากไปเที่ยวเกาหลีไหมคะอยากไปนะคะต่อไปค่ะ
3: หลุด
0: เดี๋ยวเราเสียงค่ะหลุด
2: หล
0: ุ
2: ด
0: หลุด
2: หล
0: ุ
2: ด
3: เกาเหลาน
0: อกจากเกาหลีแล้วยังมี
2: เกา
0: เหลาเดี๋ยวเราเสียงค่ะเกาเหลา
2: เกาเหล
3: าเหลือง
0: เหลือง
2: เหลือง
3: ผีหลอก
0: โหผีหลอก
2: ผีหลอก
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะ
3: หลักสิบ
0: เดี๋ยวเราเสียงค่ะหลักสิบและคำสุดท้ายค่ะ
3: หลับ
0: หลับเดี๋ยวเสียงค่ะหลับ
2: หล
0: ับกลุ่มนี้น่าจะได้คำศัพท์มากที่สุดเลยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้เรียกว่าทบทวนนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะจดจำคำศัพท์ที่เป็นหอนำได้นะคะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างคำแรกค่ะหอนำหลอกหอนำยอนะคะได้แก่ใหญ่
2: ใหญ
0: ่ย่า
2: ย่า
0: หญิง
2: หญ
0: ิ
2: ง
0: ต่อไปค่ะหอนำยอได้แก่คำว่า
2: หย
0: ิ
2: บ
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะ
2: หย
0: ิ
2: บ
0: หยอก
2: หยอก
0: หยาบต่อไปค่ะหอนำวอนะคะได้แก่คำว่า
2: หวาน
0: หวานเดี๋ยวเสียงค่ะหวาน
2: หวาน
0: หวาน วันไหวต่อไปค่ะหอนำรอที่เป็นรอเรือบางจะตรงใจกับเด็กๆหรือเปล่าคำแรกค่ะ
2: หร
0: ือ หราร อรอนี้หมายถึงการสึกหรือว่ากล่อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะหอนำนอนะคะมีคำว่า
2: หนาว
0: หนาว
2: แหนม
0: หนู
2: หน
0: ูต่อไปค่ะหอนำมอได้แก่คำว่าหมักได้เดาเสียงคำหมัก
2: หม
0: ุ
2: น
0: หมุน
2: หม
0: อบ
2: หมอบ
0: ต่อไปค่ะให้กลุ่มที่4อ่านนำเพื่อนค่ะหอนำงอได้แก่คำว่า
2: เงา
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะเงา
2: เงา
0: แงน
2: แง
0: น
2: เง
0: ือ
2: ก
0: เง
2: ือก
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะหอนำรอสุดท้ายแล้วกลุ่มไหนจากอาสาคะกลุ่มที่2นะคะให้กลุ่มที่2อาสาคำนี้ค่ะได้ได้เอาเสียงคันแหลม
2: แหลม
0: กลุ่มที่2เสียงดังฟังชัดเลยนะคะ
2: หล
0: ุมได้ได้เอาเสียงคันหลุม
2: หล
0: ุ
2: ม
0: และสุดท้ายค่ะ
2: หลอด
0: ได้ได้เอาเสียงคันหลอด
2: หลอด
0: เก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านเรื่องบะหมี่ผู้ไม่กลัวอะไรนะคะมาดูเนื้อเรื่องกันนะคะให้อ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3
2: มอ

0: ชายของหมอใหญ่เขาชอบกินบะหมี่หมอใหญ่จึงเรียกเขาว่าบะหมี่เขาชอบบอกใครๆว่าเขาเป็นคนเก่งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นต่อไปค่ะวันหนึ่งหมอใหญ่กับบะหมี่เข้าไปเที่ยวในป่าระยะนี้เป็นหน้าฝนต้นไม้ต้นหญ้าในป่าสดเขียวงามตาที่กอไผ่มีหน่อไม้หลายหน่อห่างออกไปมีต้นว่าใหญ่หมอใหญ่ไปนั่งพักที่ใต้ต้นว่าส่วนบะหมี่ดูหน่อไม้ที่กอไผ่บะหมี่เห็นหมูป่าเดินมาเขาตกใจกลัวเขาวิ่งไปหาหมอใหญ่ที่ใต้ต้นว่าต่อไปค่ะบะหมี่เล่าให้หมอใหญ่ฟังด้วยเสียงดังว่าเขาหนีหมูป่ามาหมอใหญ่ได้แต่หัวเราะบนต้นว่ามีนกกาว่าวหลายตัวมันกำลังกินลูกว่านกกาว่าวได้ยินเสียงของบะหมี่มันตกใจร้องกาว่าวกาว่าวแล้วบินหนีไปเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านด้วยนะคะใครยังอ่านไม่คล่องนะคะให้อ่านคลอตามไปนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆหมอใหญ่พูดว่านกกาว่าวมันกลัวเสียงของบะหมี่จึงบินหนีแต่นกกาว่าวไม่คุยอวดตัวว่ามันไม่กลัวอะไรเอาละค่ะนี่ก็คือในเรื่องของบะหมี่ผู้ไม่กลัวอะไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันหาคำที่เป็นหอนำจากในเรื่องบะหมี่ผู้ไม่กลัวอะไรนะคะเอาละค่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะคำว่า
1: หมอใหญ่
0: หมอใหญ
1: ่
0: คำว่าอะไรคะ
1: หม
0: ูอ้าหมูคำว่าอะไรคะ
1: หม
0: ีหลานบะหมี่หมดหรือยังคะหมดหรือยังเอ่ยคำว่าเด็กๆลองดูคำว่ากลัวคำว่ากลัวคำนี้ใช่คำที่เป็นหอนำไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ใช่นะคะเอาละค่ะคำนี้เป็นคำอะไรคำว่ากลัว
1: กอลั
0: วกอลออัวกลัวเป็นคำควบแท้เก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าหนึ่งคำว่าอะไรคะ
1: หน
0: ้
1: า
0: หน้า
1: หญ
0: ้
1: า
0: หญ้าหน่อหน่อไม้นะคะคำว่าอะไรคะหลายตรงไหนเอ่ยหลายต้นว่านะคะคำว่าอะไรคะคำว่าหมูคำว่าอะไรคะหมดหรือยังเอ่ยสไลด์นี้หมดแล้วนะคะตอบหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: ต่อไปคำว่าอะไรคะต่อไปมาดูกันคำว่าอะไรไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ

0: มีคำไหนบ้างที่ไม่ซ้ำหนีเก่งมากค่ะเด็กๆลองดูคำว่าหัวนี้ใช่คำที่เป็นหอนำไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่เพราะคำว่าหัวมีพยัญชนะต้นกี่ตัว1ตัวเท่านั้นอย่าโดนหลอกนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะมีคำว่าอะไรอีกคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะนกกา
1: ว
0: ่าวนะคะกาว่าวคำว่าอะไรอีกหลายหลายไปหรือยังเอ่ยหลายไปแล้วไม่เป็นไรหมดหรือยังคะคำว่าหนีไปหรือยังเอ่ย
1: ไปแล้ว
0: หมดแล้วนะคะสไลด์นี้นะคะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆมาช่วยคุณแหม่มหาหน่อยเร็วมีหรือเปล่ามีไหมคะมีแต่คำซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วก็คือใบงานที่6เรื่องหอนำกับคำตรงข้ามนะคะเด็กๆเปิดใบงานได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่57ไม่ยากค่ะเด็กๆครูแม่มจะมีคำศัพท์มาให้นี่เด็กๆลองดูครูแม่มมีคำศัพท์มาให้นี่เลยนะคะใบงานที่6เรื่องหอนำกับคำตรงข้ามครูแม่มมีคำศัพท์มาให้เด็กๆลองดูคำแรกคำว่าเก่านี่คำที่เป็นหอนำคือคำว่าใหม่เด็กๆก็กากบาทคำว่าใหม่ตรงนี้แล้วก็นำมาเขียนใหม่แบบนี้นะคะให้เวลาทั้งหมด5นาทีพอเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะไวเลยคุณแม่มีคำศัพท์มาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลงมือทำอย่างเร็วเลยค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะ

0: อ่ะน้องต้องอิฟอ่านคำศัพท์ก่อนค่ะข้อที่2คำศัพท์คือคำว่า
1: หอม
0: หอมคำว่าหอมตรงข้ามกับคำว่า
1: เหม็น
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเหม็นนะคะข้อที่2หอมตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะเมื่อกี้เพื่อนเฉลยไปแล้วหอมตรงข้ามกับคำว่า
2: เหม
0: ็นคำว่าเหม็นอยู่ไหนคะไป3ข้อแล้วน้องปณิดาน้องปณิดาข้อที่3คำศัพท์คือคำว่าอะไรคะ
1: หนาค
0: ่
1: ะ
0: คำศัพท์ก่อนค่ะข้อที่3คำศัพท์คือคำว่า
1: บาง
0: บางตรงข้ามคำหอนำที่เป็นคำที่เป็นตรงข้ามกับคำว่าบางก็คือคำว่า
1: หนา
0: หนาเก่งมากเลยค่ะน้องวันใหม่ค่ะคำศัพท์คำที่4คือคำว่าอะไรคะ
3: ก่อน
0: ก่อนคำหอนำตรงข้ามกับคำว่าก่อนก็คือ
3: หลัง
0: หลังเก่งมากค่ะคนอื่นไวเลยคำว่าเก่าตรง

ขอยืมเพื่อนค่ะยืมเพื่อนยืมเพื่อนอยู่ข้างๆก็ได้นะคะให้เพื่อนยืมดินสอไหมคะน้องน้องให้เพื่อนยืมดินสอไหมคะเพื่อนให้ยืมแล้วค่ะขอเพื่อนดีๆค่ะขอเพื่อนใหม่ค่ะพูดใหม่ค่ะ

เด็กๆต้องมีน้ำใจต่อเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนลืมอุปกรณ์มาเนี่ยต้องให้เพื่อนยืมนะคะเอาละค่ะบางคนไปถึงข้อ7แล้วค่ะไวเลย

าอะไรคะเบาตรงข้ามกับเบาตรงข้ามกับอะไรคะปากรหนักตัวอะไรต้องเป็นตัวสะกดไวเลยค่ะข้อที่3บางตรงข้ามกับอะไรคะบางตรงข้ามกับบางตรงข้ามกับคำว่าหนาเสร็จแล้วหรอคะนี่เพื่อนเสร็จแล้วนะคะของน้องเจ้านายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องเสร็จแล้วน้องลองอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะอ่านคำศัพท์ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ

0: ถูกต้องค่ะเก่งมาก
1: เอาละค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะ2นาทีนะคะคุณแหม่มให้เวลาอีก1

0: ร็จแล้วนะคะอ่านคำศัพท์ทบทวนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเอามือจับหัวจับขาบางคนใช้ความสามารถพิเศษมือหนึ่งเขียนดินสอมือหนึ่งจับไปด้วยนะคะไม่เอานะคะวางดินสอค่ะเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวขาแขนตาจมูกปากเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างเก่านะคะคู่กับคำหอนามที่เป็นคำตรงข้ามคือใหม่หอมคู่กับหอมตรงข้ามกับเหม็นบางตรงข้ามกับ
1: หนา
0: หนาก่อนตรงข้ามกับ
1: หล
0: ังหลังคว่ำตรงข้ามกับ
1: หง
0: ายห้าข้อใครถูกทุกข้อบ้างคะยอดเยี่ยมมากๆเลยมาดูอีก5ข้อที่เหลือค่ะข้อที่6ค่ะเปรี้ยวตรงข้ามกับ
1: หวาน
0: หวานเบาตรงข้ามกับ
1: หน
0: ักหนักเล็กตรงข้ามกับ
1: ใหญ
0: ่ใหญ่ละเอียดตรงข้ามกับ
1: หยาบ
0: หยาบและสุดท้ายตื่นตรงข้ามกับ
1: หล
0: ับนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันโดยให้เด็กๆวางดินสอครูแหม่มมีสิ่งดีๆมานำเสนอครูแหม่มจะมีวิดีโอนะคะวิดีทัศน์มาให้เด็กๆดูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่ในเรื่องต่อไปนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสําหรับสื่อวิทยทัศน์นะคะต้องขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนอีกหนึ่งครั้งอักษรนําที่เป็นหอนําอักษรต่ําเดี่ยวมีอยู่8ตัวคือหอยอหอยอหอวอหอรอหอนอหอมอหองอและสุดท้ายหอรอวิธีการท่องจําก็คือยิงหยิบแหวนเด็กๆนำมือขึ้นมาให้รู้ว่ามี8ตัวหอนำอักษรต่ำเดียว8ตัวก็คือยิงหยิบแหวนหรูหนีหมีเหงื่อไหลซึ่งในสื่อวิดีโอไปเมื่อสื่อวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอักษรนำเกริ่นมาแล้วนอกจากหอนำยังมีตัวอะไรอีกคะอ้ออ่างนำตัวอะไรเอ่ยออนำตัวอะไรคะออนำยอนะคะจะเป็นชั่วโมงไหนเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรนำในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่7เรื่องออนำจำให้ดีนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในเรื่องของอักษรนำที่เป็นหอนำนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เลยนะคะแค่เด็กๆเอาตัวหอนำนะคะมาดูว่าเป็นนำอักษรต่ำเดี่ยวทั้งหมด8ตัวนะคะเวลาออกเสียงก็จะออกเสียงออกเสียงวรรณยุกต์นะคะเป็นตัวหอนำนั่นเองนะคะเอาละค่ะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมานะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยจะได้เป็นการทบทวนความรู้ค่ะวันนี้ครูแหม่มค่ะลาเด็กๆที่น่ารักไปแล้วค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณ
4: สวัสดีค่ะ
0: ไหนหอหอนำหนูทำไงคะหนู
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัว

0: กับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
2: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
3: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ไถอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
4: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
5: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
4: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
5: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
4: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
5: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับอยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดิชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับกันต่อในเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่6แล้วนะครับนักเรียนก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูแบงค์เนี่ยก็วันนี้เนี่ยจะพานักเรียนไปชมสัตว์ในเวลากลางคืนด้วยนะครับจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครับถ้านักเรียนนะครับทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับคุณครูนะครับขออนุญาตนะครับทำให้แสงสว่างในห้องเนี่ยมืดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปชมสัตว์ในเวลากลางคืนฉะนั้นบรรยากาศในห้องนะครับก็ต้องเป็นเวลากลางคืนด้วยนะครับเป็นการจำลองบรรยากาศนะครับไม่ใช่บรรยากาศที่แท้จริงนะครับเอาละพวกเราพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ มาดูกันว่าสัตว์ตัวแรกนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะแต่นักเรียนนะครับไม่ต้องตอบคำถามนะให้ดูภาพไปก่อนเฉยๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปทีละภาพแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามร่วมกันนะโอเคไหมครับ
1: โอเคคร
0: ับถ้านั้นเราไปกันเลยครับภาพแรกนี่นะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของอะไรนะครับให้นักเรียนเก็บไว้ในใจก่อนนะครับนักเรียนปลายทางก็อย่าเพิ่งตอบคุณครูนะครับตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนสังเกตก่อนว่ามีสัตว์ในภาพเนี่ยกี่ตัวเป็นตัวอะไรนะครับไหนลองเก็บคำตอบไว้แล้วค่อยบอกกับคุณครูก่อนนะครับคุณครูจะให้เวลาสังเกตอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆทุกคนก็น่าจะได้สังเกตไปพร้อมๆกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในภาพที่2ครับภาพต่อไปเป็นภาพของอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันครับครับต่อไปนี่เลยอย่าเพิ่งบอกเพื่อนๆสิลูกอย่าเพิ่งบอกคุณครูและอย่าเพิ่งบอกเพื่อนๆปลายทางนะครับเก็บคำตอบนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเราเจอภาพของอะไรเจอสภาพอากาศอย่างไรบ้างให้เรียนสังเกตกันเองก่อนนะครับ

0: เดี๋ยวค่อยไปบอกคุณครูตอนทีหลังนะตอนนี้นะครับคุณครูให้เวลาสังเกตอีกสักครู่หนึ่งนะครับครับณตอนนี้เด็กๆทุกคนนะครับทุกกลุ่มเลยก็น่าจะรับชมกันหมดแล้วนะครับเด็กๆพร้อมไปภาพต่อไปไหมครับเราไปดูกันว่าภาพต่อไปนะครับเราจะไปชมสัตว์อะไรนั้นมาติดตามรับชมกันต่อครับเป็นภาพของนี่เลยครับอย่าเพิ่งบอกเพื่อนปลายทางเด็กๆอย่าเพิ่งบอกเพื่อนปลายทางนะเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นกันนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพกันก่อนนักเรียนเบาเสียงลงนิดนึงครับทุกกลุ่มคุยกันเสียงเบาๆลูกเดี๋ยวสัตว์ตัวต่อไปจะไม่ออกมานะเรายังมีสัตว์อีกหนึ่งภาพนะครับตอนนี้เนี่ยดูไปแล้วทั้งหมด3ภาพยังเหลืออีกหนึ่งภาพสุดท้ายที่เรายังไม่ได้สังเกตครับคุณครูแบงค์ก็คิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพร้อมไปดูภาพต่อไปกันแล้วนะครับเอาละภาพสุดท้ายจะเป็นภาพอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเป็นภาพของอะไรนะนี่เลยเด็กๆรับชมกันเองนะครับอย่าเพิ่งบอกคุณครูนะอย่าเพิ่งบอกกับเพื่อนๆปลายทางด้วยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้คิดคำตอบเหมือนกับพวกเรานะครับแล้วค่อยมาบอกกับคุณครูเนี่ยในตอนการตอบคำถามนะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูแบงค์นะครับให้เวลาอีกสักครู่นะครับในการรับชมเกี่ยวกับภาพนะครับครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะพานักเรียนไปตอบคำถามในช่วงต่อไปไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเลยนะครับคำถามทบทวนความรู้นะครับในข้อที่1ถามว่าเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม่อย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้โอ้โหยกกันไวมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอฟังความคิดเห็นของสัก2กลุ่มแล้วกันวันนี้คุณครูขอกลุ่มที่1นะครับเอากลุ่มที่1ก่อนที่เหลือเอามือลงก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกนะกลุ่มที่1ครับเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม่
1: เห็นเสือชีต้าค่ะ
0: ฟังคำถามดีๆนะมองเห็นได้หรือไม
1: ่เห็นค่ะ
0: มองเห็นได้อย่างไรไหนบอกคุณครูซิทำไมเราถึงมองเห็นได้น่าจะมีอะไรเข้ามาลูก
1: เพราะมีแสงค่ะ
0: อ๋อเพราะมีแสงนะครับเข้ามาเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มอื่นๆกันบ้างกลุ่มหนึ่งตอบไปแล้วรอบนี้กลุ่มสามได้ยกมือไหมครับกลุ่ม3ไม่ได้ยกมือนะกลุ่ม2แล้วกันลูกสักคนลูกสักคนตอบคำถามเลยครับลูกเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม
1: ่ได้ค่ะ
0: มองเห็นได้แล้วมองเห็นอย่างไร
1: ม
0: ีอะไรเข้ามาลูก
1: มีแสงเข้ามาค่ะ
0: มีแสงเข้ามานะครับขอบคุณมากครับเด็กๆถ้านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราสามารถมองเห็นสัตว์ในเวลากลางคืนได้หรือไม่และอย่างไรนะครับคำตอบก็คือนี่เลยที่เรานะครับวงกลมไว้ตอนนี้นั่นก็เพราะว่ามีแสงเข้ามานะครับเพราะว่าการชมสัตว์ในเวลากลางคืนถ้าวันไหนเนี่ยไม่มีดวงจันทร์นะครับมันก็วันนั้นเนี่ยก็จะเป็นยังไงครับมืดไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอย่างเช่นพวกไฟฉายนะครับพวกไฟจากโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับเรามาดูเฉลยกันอีกรอบนึงนะครับเราสามารถมองเห็นได้เพราะเมื่อใช้แหล่งกำเนิดแสงส่องไปที่สัตว์นะครับแสงจะกระทบกับสัตว์และสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราจึงทำให้มองเห็นสัตว์นั้นๆได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าสัตว์อย่างเดียวนะวัตถุอื่นๆนะครับหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับที่สามารถมองเห็นได้นะครับก็จะต้องอาศัยแสงเข้ามา

0: ้วยเหมือนกันนะครับเราไปต่อนะครับกับกิจกรรมที่1แสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงและการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปทำกิจกรรมกันแล้วแต่วันนี้จะเป็นการทำใบงานโลกใบงานในหน้าที่23และ24นั่นเองครับเดี๋ยวเด็กๆค่อยหยิบขึ้นมานะตอนนี้ให้ดูไปพร้อมๆกันกับครูก่อนนะครับใบงานนะครับคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่23เด็กๆมาดูก่อนนะครับข้อ1เขาบอกว่าหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่แนวตรงโดยให้ขีดเครื่องหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมที่เลือกวงเล็บว่าเลือกได้มากกว่า1ข้อนะครับเรามาดูกันนะช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องเนี่ยมีว่าอย่างไรบ้างนะครับในช่องแรกนะครับตัวหนังสือสีเขียวนะครับการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อตรงบรรทัดที่2นะครับช่องสี่เหลี่ยมที่2ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อโค้งบรรทัดต่อไปนะครับการมองเห็นลำแสงพุ่งตรงจากรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟและบรรทัดสุดท้ายนะครับการมองเห็นแสงเป็นจุดตรงรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้านี่คือข้อ1นะครับไปดูกันต่อในข้อที่2นะครับหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางนะครับเช่นเคยนะครับเด็กๆให้ทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อนั่นเองครับเรามาดูบรรทัดแรกบรรทัดแรกบอกว่าการมองเห็นเปลวเทียนไขในบางตำแหน่งบรรทัดที่2นะครับการมองเห็นเปลวเทียนไขทุกตำแหน่งรอบเทียนไขบรรทัดที่3การมองเห็นลำแสงจากบางรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าและบรรทัดสุดท้ายนะครับการมองเห็นลำแสงจากรูทุกรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าครับไปต่อนะครับในข้อที่3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรโดยการเลือกคำไปเติมให้ถูกต้องนะครับเด็กๆจะสังเกตว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมที่มีคำอยู่ทั้งหมดกี่คำครับลูกไหนลองนับซิครับผมมีอยู่6คำคำแรกอ่านว่าอะไรครับคำแรกอ่านว่าแสงเก่งมากครับคำต่อไปแหล่งกำเนิดแสงเก่งมากครับบรรทัดต่อไปครับลูก
1: ท
0: ุ
1: กท
0: ิ
1: ศทาง
0: ทุกทิศทางโอ้เก่งทุกคนเลยต่อไปครับขอบคุณครับบรรทัดต่อไปตรงนะครับโค้งซึ่งเราจะนำคำเหล่านี้เนี่ยมาเลือกเติมในบรรทัดนี้ลูกในกรอบสีฟ้าตรงนี้นะมีว่าอย่างไรบ้างล่ะจุดเคลื่อนที่ออกจากจุดเป็นแนวจุดและจุดโดยการเลือกคำเหล่านี้ไปเติมให้ถูกต้องนั่นเองครับเด็กๆวันนี้กิจกรรมวันนี้ไม่ยากเลยนะครับแต่เป็นการทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็การตอบคำถามหลังกิจกรรมเท่านั้นนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับในข้อแรกข้อที่1คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำใบงานคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่23และ24ที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในข้อที่2คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำแบบฝึกหัดในใบงานหน้า26ถึง30ฉะนั้นเนี่ยก็จะมีใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรม2หน้าและแบบฝึกหัดนั่นเองครับส่วนของคุณครูในการทำกิจกรรมวันนี้เนี่ยให้คุณครูนะครับคอยดูแลความเรียบร้อยการให้คำแนะนำนักเรียนที่ไม่เข้าใจหลังจากที่เรียนทำกิจกรรมนะครับครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องในตอนท้ายนะครับเอาล่ะกิจกรรมวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาครับและเปิดไปหน้าที่23ถึง24ได้เลยครับในตอนนี้นะครับคุณครูเนี่ย อธิบายใบงานของเราไปหมดแล้วในตอนนี้ให้พวกเราทุกคนร่วมกันทำใบงานได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะไปเดินดูขอให้คำช่วยเหลือขอให้คำแนะนำนะแต่ในตอนนี้ให้พวกเราทุกคนทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆ เปิดไปหน้า23ลูกมาดูกลุ่มแรกกันก่อน23ก่อนทำเครื่องหมายอะไรเนี่ยต้องอ่านโจทย์ก่อนนะว่าหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงแล้วก็มาดูกันว่ามีหลักฐานอะไรบ้างล่ะที่เราทำกิจกรรมไปแล้วอะที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะลองทำกันเองก่อนนะการกลุ่มนี้ทำกิจกรรมกันเลยลูกข้อหนึ่งครูอธิบายไปแล้วนะว่าหลักฐานใดแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างล่ะที่น่าจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงบ้างมันก็จะมีการมองแสงผ่านท่อยางใช่ไหมมองเทียนไขผ่านท่อยางแล้วก็การมองหลอดไฟนะครับในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงใช่ไหมครับจำได้ไหมให้พวกเราลองทำกันเองกันก่อนนะกลุ่มนี้มีข้อสงสัยไหม
1: ม
0: ีตะวันว่าไงดินสอหยิบดินสอขึ้นมาคุณครูเคยบอกแล้วไงเนี่ยเราก็มาดูกันว่าหลักฐานไหนที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเนี่ยมีอยู่4ข้อเนี่ยอะไรบ้างล่ะที่เป็นการบอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงอ่านได้ไหมคุณครูอ่านให้ฟังไปแล้วนะไม่เป็นไรมาดูการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อตรงอันนี้มันบอกได้ว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงได้ไหมถ้าบอกได้ก็ทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยบรรทัดนี้การมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อโค้งบอกได้ไหมบอกไม่ได้โอเคไม่ต้องกากบาทลูกไม่ต้องทำเครื่องหมายอะไรทั้งสิ้นทำแค่เครื่องหมายถูกอย่างเดียวมาดูบรรทัดต่อไปบรรทัดนี้การมองเห็นลำแสงพุ่งตรงออกจากรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าอันนี้บอกได้ไหมว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงถ้าบอกได้ทำเครื่องหมายถูกต้องเลยบรรทัดสุดท้ายการมองเห็นแสงเป็นจุดตรงรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าอันนี้บอกได้ไหมบอกได้แล้วถ้าเด็กๆคิดว่าบอกได้ก็ทำเครื่องหมายถูกต้องลงไปทีนี้ลองทำเองในข้อนี้ดูนะข้อ2ถ้าไม่เข้าใจถามเพื่อนๆข้างๆได้นะโอ้โหกลุ่มนี้โอ้โหทำหน้า24แล้วเหรอไวจังเลยเก่งมากสุดยอดเลยอันนี้เนี่ยแค่เลือกคำมาเติมลูกให้มันถูกว่าจุดๆๆเคลื่อนที่ออกจากจุดๆๆเป็นแนวจุดๆๆและจุดๆๆนี่มีคำอยู่ทั้งหมด6คำนำมาเติมให้ถูกแค่นั้นเองครับกลุ่มนี้
1: ได้ค่ะคร
0: ูกลุ่มนี้โหเก่งมากเลยไปหน้าบางคนไปหน้า24แล้วสุดยอดเลยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมถามได้นะทำแค่เครื่องหมายเดียวค่ะลูกเอาแค่เครื่องหมายถูกต้องนะเครื่องหมายอื่นๆไม่ต้องใส่มานะลูกไม่เป็นไรลูกลบทิ้งได้ข้อ2เหมือนกันทำเหมือนกันเลยหนูก็อ่านหลักฐานก่อนเนี่ยหลักฐานมีอยู่กี่ข้อมีอยู่4ช่องใช่ไหมแต่ข้อที่เราต้องการเขาบอกว่าหลักฐานใดที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางมีอันไหนบ้างล่ะให้หนูลองทำเครื่องหมายถูกต้องลงมาคุณทำงานครับคุณไม่เข้าใจถามเพื่อนข้างๆสิตอนนี้ครูไม่อยู่ถามเพื่อนได้ตรงนั้นรอก่อนลูกตรงนั้นรอก่อนดาเนียตรวจเช็คซิตรวจสอบซิว่าทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าคิดว่าถูกต้องแล้วก็มาดูนี้เนี่ยมีคำอยู่6คำเราก็แค่นำคำเนี่ยมาเติมให้มันถูกเท่านั้นเองเข้าใจไหมลองทำดูนะเธอน่าจะอ่านคำได้อยู่เนี่ยคำพวกนี้ไม่ยากเลยคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมอยู่นะไหนดูซิประกรณ์ข้อนี้ทำยังไงประกรณ์ทำยังไงมีคำอยู่กี่คำรอเพื่อนนะลูกช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้นะ

ใครที่ยังไม่เสร็จเนี่ยให้ช่วยเหลือเพื่อนอ่ะรอแป๊บหนึ่งครับลูกอ่ะมีคำอยู่กี่คำมีหกคำมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะก็อ่านได้เนาะถ้าอ่านได้ก็เราให้เลือกเนี่ยหกคำเนี้ยไม่รู้แหละคำไหนมาเติมเนี่ย

0: อ้าวค่อยว่ากันเรื่องฟันมาดูเรื่องของเราก่อนอ้าวเข้าใจไหมเนี่ยในหน้า24โลกเข้าใจไหมจุดจุดจุดเคลื่อนที่อะไรล่ะเคลื่อนที่ออกจากอะไรเพื่อนบอกว่าแสงใช่ไหมถ้าเรานำคำว่าแสงมาเติมเนี่ยมันน่าจะใช่ไหมต้องเป็นอะไร
1: อะไรนะ
0: อะไรเคลื่อนที่ล่ะอะไรเคลื่อนที่ออกจากจุดๆล่ะคิดว่าอะไรเคลื่อนที่แล้วก็ต้องเป็นแสงสิแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่ออกจากแสงเหรอไม่ใช่ถ้าเป็นแสงถูกแล้วเอาแสงเคลื่อนที่ออกจากอะไรแรง
2: กำหนดแสง
0: เป็นแนวแนวตรงและอะไร
2: และท
0: ิ
2: ศทาง
0: นั่นแหละถูกต้องเลยอ่ะเขียนให้ครบเลยทีนี้มาต่ออ่ะเขียนสิลูกเขียนสิครับแสงอ่ะเพื่อนบอกว่าแสงแสงอ่ะ
2: แต่รู้ว่าแรงกำหนดแสง
0: อ่ะไม่เป็นไรเอาตามที่เราเข้าใจเลยแล้วกันนะครับบางคนบอกว่าแสงบางคนบอกว่าแหล่งกำเนิดแสงได้หมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูเฉลยอีกทีนึงเนาะไม่ต้องกากบาทก็เขียนแค่ว่าคำนี้เราใช้แล้ว
3: ค่ะเสร็จหมดแล้วค่ะ
0: ไหนดูซิเป็นแนวโค้งจริงเหรอแนวไหนเพื่อนบอกเพื่อนบอกแล้วแนวตรงอ่ะแก้แก้แก้แก้แสงกำเนิดแสงเคลื่อนที่ออกจากอะไรอะอะไรหายไปคำหนึ่ง
4: ออกจาก
0: แสงเหรออ่ะเขียนไปเขียนไปโอเคลูกโอเคเก่งมากค่ะลูกไหนประวันเสร็จยัง
5: จะเสร็จแล้วครับเขียนผิดไปเมื่อก
0: ี้อ่ะเขียนให้เสร็จลูกเขียนให้เสร็จอ่ะทุกกลุ่มกลุ่มสองอันไปเร็วลูกกลุ่มสองเร็วถ้าคิดว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เป็นแนวอะไรเป็นแนวตรงอ่ะเขียนตรงและอะไรและกี่ทิศทางเนี่ยและถูกทิศทางและถูกทิศทางอ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเขียนครบทุกคนหรือยังบางคำอาจจะไม่ใช้บางคำอาจจะใช้ก็มีนะต้องดูดีๆนะเก่งมากทำงานเสร็จเรียบร้อยดูเพื่อนข้างๆให้คุณหน่อยบอกเพื่อนได้นะบอกเพื่อนได้นี่ไม่เขียนล่ะครับไม่เขียนล่ะคุณเสร็จแล้วเธอไม่เขียนนะลูกหนูไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจยังไงบอกครูสิมีอยู่กี่คำเนี่ยกรอบตรงเนี้ยกรอบตัวนี้มีอยู่6คำใช่ไหมแต่ละคำมันก็จะมีความหมายบอกอยู่ใช่ป่ะเราก็นำคำเหล่านี้มาเติมให้มันเป็นประโยคที่มันสมบูรณ์แค่นั้นเองมาดูประโยคจุดๆๆเคลื่อนที่ออกจากอะไรล่ะอะไรเคลื่อนที่ออกจากเราจะคำไหนแสงเขียนมันอยากคิดว่าแสงเคลื่อนที่แสงแสงสอเสืององูเคลื่อนที่ออกจากอะไรอันนี้ใช้ไปแล้วเคลื่อนที่ออกจากทุกทิศทางบางทิศทางเคลื่อนที่ออกจากตรงเคลื่อนที่ออกจากโค้งหรือเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงจะเขียนลงแหล่งกำเนิดแสงเมื่อเขียนตรงนี้เสร็จแล้วเป็นแนวอะไรล่ะแนวตรงถูกต้องและอะไรและอะไรอันนี้ใช้ไปแล้วสมมตินะอันนี้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วและทุกทิศทางบางทิศทางหรือโค้งปกติแสงเคลื่อนที่กี่ทิศทางเก่งมากทุกทิศทางเติมคำสุดท้ายนี่นะตรงนี้ใส่ตรงนี้แนวตรงและตรงนี้เขียนคำว่าแรงกำเนิดจำเจ้าช่วยเพื่อนหน่อยนะลูก

0: อ่ะตอนนี้ทุกคนเสร็จหรือยังครับตอนนี้อ่ะคุณครูให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะส่วนคนที่เสร็จแล้วเด็กๆลองตรวจสอบคำตอบนะเดี๋ยวเราไปเฉลยคำตอบพร้อมกันนะครับตอนนี้เนี่ยตรวจสอบคำตอบอย่าเพิ่งทำไปก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวทำผิดนะรอเพื่อนก่อนลูกอ่ะนี่แบบประเมินถ้าว่างนะตอนนี้ทำแบบประเมินรอครูเลยลูกอันที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะนะใช่ที่เรายังไม่ได้ทำครั้งที่แล้วหนูทำได้เลยตอนนี้ทำได้เลยทำทุกข้อเลยทีนี้ตะวันไม่ต้องลุกตะวันทำเสร็จยังตะวันประเมินหมดแล้วเนาะอันไหนกลุ่มนี้เสร็จหมดแล้วนะใครได้ทำประเมินข้อไหนประเมินตนเองไม่ได้ทำข้อไหนให้ทำให้เสร็จนะครับอ่านระบายสีได้เลยอันนี้เสร็จแล้วข้อนี้เรายังไม่ได้ทำไงอ่ะทำด้วยเด็กๆครับแบบประเมินนะถ้าใครยังไม่ได้ทำข้อไหนให้ทำให้เสร็จนะครับนี่หนูทำข้อ5ข้อ6ข้อ7ให้เสร็จลูกเราด้วย4 5 6 7หนูทำให้เสร็จนะอันนี้ทำให้เสร็จนะลูกอ่ะกลุ่ม2ใครยังไม่ได้ทำแบบประเมินข้อไหนให้ทำนะทำข้อ5ข้อ6ข้อ7ลูกเก่งมากยอดเยี่ยมระบายดาวให้ตัวเองด้วยนี่ข้อ4 5 6 7เด็กๆครับทีนี้ใครยังไม่เสร็จงานตอนนี้ให้เอามือวางไว้ที่ตักก่อนนะครับปล่อยมือออกจากดินสอก่อนลูกเด็กๆเด็กๆทุกคนปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเด็กๆวางมือกันก่อนลูกทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบที่เราตอบไปว่าจะเหมือนกับที่คุณครูตอบหรือไม่นะครับเด็กๆปลายทางนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆพร้อมที่จะไปตรวจคำตอบพร้อมกับคุณครูนะครับส่วนเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะเรามาดูใบงานหน้า23นะครับเด็กๆเปิดย้อนไปหน้าที่23แล้วมาดูกันว่าจะทำเครื่องหมายตรงกับคุณครูหรือไม่ในข้อที่1หลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงมีหลักฐานอะไรบ้างครับตอบกันสิการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อตรงเด็กๆบอกว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงใช่หรือไม่มาตรวจสอบคำตอบกันครับถูกต้องนะครับเด็กๆใครไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องแรกนี้ให้ทำเครื่องหมายที่ถูกต้องนะครับไปต่อลูกการมองเห็นเปลวเทียนไถผ่านท่อโค้งใช่ไหมไม่ใช่นะครับคุณครูได้ทำเครื่องหมายไหมก็ไม่ได้ทำเครื่องหมายเช่นเดียวกันนะครับเก่งมากเลยแล้วมาดูอีกหลักฐานหนึ่งลูกหลักฐานในชุดการเคลื่อนที่ของแสงเด็กๆบอกว่าเป็นข้อไหนล่ะข้อช่องที่3หรือช่องที่4ครับ3ไหนใครทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่3บ้างไหนใครทำข้อ4มีไหมมีอยู่มีช่อง4ไหนขอถามเหตุผลหน่อยลูกว่าทำไมพวกเราทำช่องที่4ประกรณ์เอาไม่รู้อะไรเลยไหนมีใครยกมืออีกลูกเมื่อกี้ตะวันลองบอกกูซิทำไมเราทำข้อ4ลูกขอเหตุผลนิดนึงทำไมเราถึงบอกว่าการมองเห็นแสงเป็นจุดตรงรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าทำไมถึงคิดว่าเป็นหลักฐานที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรง
1: เพราะว่าอันที่เจาะมันตรงครับ
0: น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมถ้านั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะ ว่าหลักฐานใดกันแน่นะครับระหว่างช่องที่3หรือช่องที่4บอกหน่อยช่องที่3หรือช่องที่4คำตอบที่ต้องคือข้อ3นั่นเองครับคนที่ทำช่องที่4ลบแล้วก็ทำเครื่องหมายที่ถูกต้องนะแก้ตามเลยประกรณ์ประกรณ์แก้ตามคุณครูเลยนะ3 4เอาลบลบข้อ4ออกเหลือข้อ3ไว้เก่งมากไปต่อครับหน้าที่เท่าไหร่โอ้ยังอยู่หน้าเดิมใช่ไหมยังอยู่หน้าเดิมนะครับแต่เป็นข้อที่2นะครับข้อนี้ถามว่าหลักฐานใดจากกิจกรรมที่บอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางมีช่องไหนบ้างครับช่องแรกบอกว่าการมองเห็นเปลวเทียนไขบางตำแหน่งใช่หรือไม่
2: ไม
0: ่ไม่ใช่นะครับไปต่อบรรทัดที่2การมองเห็นเปลวเทียนไขทุกตำแหน่งรอบเปลวเทียนไขใช่หรือไม่
2: ไม
0: ่ใครบอกว่าใช่ยกมือน่าจะทุกคนฉะนั้นเฉลยก็คือในช่องที่2นี่เองครับทุกคนยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูหลักฐานจากชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงกันบ้างเราทำข้อ3หรือข้อ4ครับช่องที่3หรือ4 3หรือ4คำตอบที่ต้องคือช่องที่4นั่นเองครับมาดูว่าช่องที่4บอกว่ายังไงการมองเห็นลำแสงจากรูทุกรูของลูกปิงปองที่ครอบหลอดไฟฟ้าอ้าวแล้วทำไมช่องที่3ทำไมไม่ใช่อ่ะลูกการมองเห็นลำแสงจากบางรูทำไมอ่ะลูกบางรูแค่กี่ช่องลูกถ้าบางรูกี่ช่อง
1: บางทีก็2
0: รูของลูกปิงปองเนี่ยมีกี่รูจำได้ไหม
1: มีหลายรูเลยค่ะ
0: มีหลายรูมากแล้วที่บอกว่าบางรูของลูกปิงปองทำไมไม่ใช่ล่ะลูกไม่ใช่หลักฐานทำไมล่ะก็มันแค่บางจุดใช่ไหมมันไม่ได้ทุกรูใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับไปต่อลูกข้อที่3สรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรเรามาดูช่องแรกทบทวนกันก่อนมีคำว่าอะไรบ้างช่องสีฟ้านะครับตรงนั้นคำว่าแสงช่องสีส้มแหล่งกำเนิดช่องสีชมพูอ่านว่าช่องสีเขียวช่องสีเหลืองและช่องสีออกเทาๆเก่งมากครับเราจะนำคำไหนมาเติมในช่องแรกจุดเคลื่อนที่ออกจากเราเติมคำว่า
2: แสง
0: เป็นคำตอบที่มาแล้วนี่เลยต้องเป็นแสงนะครับเด็กๆแสงเคลื่อนที่ออกจากอะไรแหล่งกำเนิดแสงถูกต้องครับเป็นแนวตรงและทุกทิศทางใครทำผิดให้แก้ไขตอนนี้เลยครับรีบแก้ไขเลยตอนนี้ส่วนคนที่ไม่ได้แก้ไขอะไรให้ทำแบบประเมินย้อนหลังกันนะเด็กๆแก้ไขให้เรียบร้อยนะท่านั้นนะครับเด็กๆสามารถแก้ไขเองได้ไหมเด็กๆสามารถแก้ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆรอนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูขอยัดข้ามนะคนที่แก้ไขก็พยายามแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเราไปดูแบบฝึกหัดในหน้าที่26ถึง30กันเด็กๆเรามาดูหน้านี้ลูกหน้า26เปิดไปเลยครับตอนนี้เราเปิดไปแบบฝึกหัดหน้า26ในข้อที่1ให้พวกเรานะครับจำแนกวัตถุต่างๆออกเป็นกลุ่มที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและกลุ่มที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงพร้อมบอกเหตุผลด้วยโดยการนำอักษรไปเติมในช่องคำตอบและบอกเหตุผลนะครับเด็กๆเข้าใจไหมการทำกิจกรรม

0: ถ้าไม่เข้าใจฟังนะไอเด็กๆฟังครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวฟังคุณครูอธิบายนะเราจะเห็นว่ามีจำนวนภาพนะครับอยู่ทั้งหมด9ภาพแล้วมาดูภาพแรกภาพแรกคือภาพของอะไรครับ
1: เทียนไข
0: ภาพแรกคือเทียนไขภาพที่2คือ
1: เพชร
0: ภาพที่3คือหิ่งห้อยภาพที่4
1: กระจกมองข
0: ้างในข้ององูจอจานล่ะคือชอชิงคือชอช้างคือซอโซ่คือและชอเชอคือจะมีนะครับอักษรอยู่ทั้งหมดตามนี้เลยนะครับให้เราเลือกไปเติมในหน้านี้ลูกวัตถุที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้แก่ตัวอักษรอะไรบ้างก็ให้นักเรียนนำตัวอักษรเข้ามาใส่ให้ถูกต้องแล้วลองให้เหตุผลสิว่าทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับอ่ะคุณครูให้เวลาทำกิจกรรมได้เลยครับนำตัวอักษรมาเติมเฉยๆลูกกลุ่มไหนไม่เข้าใจถามได้มากลุ่มแรกกลุ่มแรกเริ่มทำเลยนะวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีตัวอะไรบ้างใส่ตัวอักษรลูกมีกอไก่นี่ใช่ไหมเพชรเหรอเพชรไม่อันนี้ล่ะหิ่งห้อยหิ่งห้อยเคยเห็นไหมหิ่งห้อยในเวลากลางคืนหิ่งห้อยมีแสงในตัวเองไห
2: ม
0: ไม่ใช่แมงเม่าหิ่งห้อยคิดว่าหิ่งห้อยเนี่ยมีแสงในตัวเองได้ไหม
2: ม
0: ีเด็กๆคุณครูถามหน่อยเกี่ยวกับภาพของหิ่งห้อยเด็กๆเคยเห็นหิ่งห้อยไหมครับแล้วหิ่งห้อยที่เราเห็นเนี่ยเป็นเวลาอะไรเราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างไรลูก
1: มีแสง
0: มีแสงเป็นยังไง
1: ม
0: ัน
1: จะมีแสงเขียว
0: มันจะมีแสงเขียวๆกระพริบกระพริบใช่ไหมครับฉะนั้นหิ่งห้อยเนี่ยมีแสงในตัวเองหรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงไหมครับ
1: มีแสงในต
0: ั
1: วเอง
0: ถ้าเป็นก็ให้ทำตัวอักษรลงไปด้วยนะสมุดมีไฟเหรอลูกสมุดมีแสงในตัวเองเหรอสมุดโน้ตธรรมดานี่แหละสมุดเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดกระจกมองข้างมีแสงในตัวได้ไหมได้ไหมแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนี่ไฟฉายใช่ไหมดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใช่อย่าลืมเพิ่มได้นะคุณทำครบทุกข้อยังให้เหตุผลสิเมื่อทำเสร็จแล้วให้เหตุผลสิทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะอะไรมีอะไรเพราะมีอะไรในตัวเองเพราะมีแสงในตัวเองเขียนได้ไหมน่าจะเขียนได้นะเขียนให้ครูหน่อยลูกมาดูกลุ่มนี้ไล่ดูดีๆนะลูกบางข้ออย่าให้เขาหลอกได้นะชนการชนการฟังความหมายใหม่นะวัตถุที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้แก่หนูไม่ต้องเขียนคำลูกให้เขียนแค่ตัวอักษรเนี่ยมีกอไก่ขอไข่ขอขวดงองูกอจานเนี่ยแก้ไขให้ถูกนะตะวันเธอนี่เข้าใจยากจังเลยง่ายๆมีตัวอักษรอยู่9ตัวอักษรใช่ไหมอันไหนล่ะที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงบ้างเธอก็นำมาเติมให้ครบไงอันนี้ใช่ไหมล่ะถ้าใช่ก็เขียนกอไก่เขียนจนกว่าครูจะมาอธิบายมันจะได้ทำงานลูกทำงานมีอะไรบ้างไม่ใช่ให้วงในนี้นะให้นำมาเขียนในนี้ลูกวัตถุที่อยู่ในแหล่งกำเนิดแสงได้แก่มีอะไรบ้างล่ะมีกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายให้เติมครับ
3: คร
0: ู
3: ที
0: ่
3: เข
0: ีย
3: น
0: เขียนกอไก่เด็กๆปลายทางนะครับก็เดี๋ยวทำไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคุณครูอธิบายการทำกิจกรรมไปแล้วนะลูกมาดูกลุ่มนี้ซิเข้าใจการทำกิจกรรมไหมโอ้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเลยกลุ่มนี้เก่งมากสุดยอดกลุ่มนี้ล่ะนี่ไม่ต้องเขียนคำว่ารอกไฟลูกเอาตัวอักษรเนี่ยมีกอไก่ขอไข่คอควายงองูเนี่ยเอามาเติมว่าอันไหนเป็นแหล่งกำเนิดแสงบ้างเนี่ยดูเพื่อนสิเห็นไหมเขาไม่ได้เขียนคำเหมือนเราใช่ไหม

0: ให้เหตุผลหน่อยนะว่าทำไมเนี่ยวัตถุเหล่านี้กอไก่จุดๆเนี่ยทำไมถึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะอะไรเพราะถูกต้องเก่งมากวันใหม่ตอบแทนเพื่อนอาปกรณ์ให้เหตุผลให้คุณหน่อยลูกมาส่วนของเราเขียนด้วยค่ะลูกเขียนตัวอักษรไม่ใช่กาในนี้นะดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนใส่กอไก่ขอไข่ขอควายงูแต่เราอะเป็นกากบาทไม่ใช่ไม่ใช่ให้กากบาท
1: งูได้ไงอะ
0: ไม่สมมติสมมติไหนของเราล่ะ
1: เพื่อนกากบา
0: ทไม่เพื่อนกากบาทว่าอันนี้มันน่าจะใช่เพื่อนแค่กากบาททิ้งเฉยแต่เราต้องเขียนด้วยเข้าใจไหมครับเขียนมันกับปากกาเร็วๆให้เหตุผลด้วยให้เหตุผลด้วยทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงมีอะไรเป็นแหล่งกระแสแสงเพราะมีอะไรในตัวเองมีแสงในตัวเองเขียนให้หน่อยเขียนให้เหตุผลหน่อยท่านเจ้าให้เหตุผลคุณหน่อยทำไมวัตถุเหล่านี้ถึงเป็นแหล่งกระแสแสงเพราะมีแสงในอะไรในตัวเองเด็กๆคุณครูขออนุญาตไปต่อนะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกันไม่ทันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าภาพไหนบ้างเด็กๆมีภาพไหนบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงไหนบอกครูซิ
2: กอ
0: มีกอไก
2: ่
0: มีคอควายมีจอจานมีชอชิงมีชอช้างและซอโซมาดูคำตอบอีกรอบหนึ่งนะครับมีกอไก่คอควายจอจานชอชิงชอช้างและซอโซนะครับนักเรียนใครที่ทำผิดให้ลบนะครับตัวอักษรบางตัวลงไปและให้ทำให้เหมือนคุณครูนะเพราะอะไรไหนบอกซิเพราะมีแสงในตัวเองนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็ตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนแก้ไขไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเพราะมีแสงในตัวเองอ่ะเขียนเหตุผลให้หน่อยนะใครยังไม่เขียนเหตุผลอ่ะเขียนเหตุผลให้ครูหน่อยนะลูกอะไรนะเขียนแบบอื่นได้ไหมเขียนยังไงไหนลองบอกสิเขียนว่าอะไรเป็นแหล่งกำเนิดแสงเอ้าเขาถามอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงอยู่แล้วลูกแค่ขอเหตุผลว่าทำไมวัตถุเหล่านั้นถึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะคุณครูให้เวลาอีก1นาทีลูกเร่งมือนิดนึงครูให้เวลาอีก1นาทีครับเร่งมือนิดนึงนะส่วนคนที่เสร็จแล้วนะครับเด็กๆไปดูหน้าต่อไปรอคุณครูได้เลยในหน้าที่27ลูกดูหน้า27รอครูเลยนะคุณครูคิดว่าทุกคนน่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะไปต่อนะครับมาดูหน้า27ลูกคุณครูจะฟังนะคุณครูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังว่าสถานการณ์ในภาพเนี่ยเขาทำอะไรทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มฟังสถานการณ์นะดูภาพประกอบไปด้วยสถานการณ์นี้เขาบอกว่าคืนหนึ่งฝนตกหนักจนไฟดับพีเจก็คือคนที่อยู่ในภาพเนี่ยอยากเดินไปเข้าห้องน้ำแม่จึงจุดเทียนไขเพื่อให้พีเจเดินไปเข้าห้องน้ำได้คำถามถามว่าสิ่งใดที่ช่วยให้พีเจมองเห็นของในห้องคือเทียนไขเติมลงไปเลยครับเด็กๆไปต่อนะ 2.2 แล้วเทียนไขมีประโยชน์ต่อ PJ คือทำให้อะไรลูกทำให้มองเห็นได้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนเติมคำตอบให้ถูกนะ PJ ไม่ใช่ DJ เอาตะวันเคยฟังครูบ้างไหมเนี่ยตะวันฮะสิ่งที่ช่วยให้พี่เจมองเห็นของในห้องคืออะไร

0: นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออะไร
1: เท
0: ีย
1: นไข
0: ่เขียนเทียนไข่เร็วเทียนไข่อ่ะหนูเขียนเทียนไข่ได้ไหมลูกนี่ไงนี่ไงคำว่าเทียนไข่เด็ดเลยเทียนไข่พอเอียนอเทียนขอไอไข่โอ้เก่งมากมองอะไรมองอะไรได้มองเห็นอ่ะนี่มองเห็นอ่ะนี่ไงคำว่าเห็นนี่ไงลูกหอเอนอเห็นอ่ะมองเห็นเขียนเลยครับอ่ะกลุ่มแรกมีปัญหาไหมกลุ่มแรกโอ้กลุ่มแรกสุดยอดอยู่แล้วกุนอีกนิดนึงเร็วๆ 2.2 อ่ะใช่มีประโยชน์ต่อ PJ ยังไงทำให้อะไรอ่ะเก่งมากกุนขอบคุณมากเดี๋ยวค่อยเหล่าลูกอ่ะคนที่เสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูพาไปดูเฉลยกันนะครับอ่ะเด็กๆปลายทางนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางกันเลยนะครับอ่ะมีอีกข้อหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูเฉลยอยู่ในหน้าที่28ลูกเด็กๆเปิดไปหน้าที่28คุณครูขออภัยนะครับมีหน้า28ด้วยสถานการณ์เดียวกันนะครับแต่ถาม 2.3 2.3 เด็กๆชี้ไปที่ 2.3 นะทุกคนเลย 2.3 บอกว่าหากไม่มีเทียนไขPJ สามารถใช้สิ่งใดทดแทนได้เพราะเหตุใดอันนี้เนี่ยแล้วแต่พวกเราจะเขียนได้เลยหากไม่มีเทียนไข PJ สามารถใช้อ่ะไหนบอกตัวอย่างสิ
2: ไฟฉาย
0: ใช้ไฟฉายเก่งมากใช้อะไรได้อีกหลอดไฟฟ้าได้หมดเลยให้หนูลองเขียนเลยนะอ่ะทดแทนได้เพราะอะไรไหนบอกเหตุผลสิเพราะเป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันโอ้โหเก่งมากกลุ่ม5ตอบคำถามสุดยอดเลยอ่ะให้เวลาเขียนสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยทีเดียวพร้อมกันเลยตอนนี้อยู่หน้า28นะลูกใช้อะไรแทนได้ไฟฉายเขียนฉายด้วยลูกฉออายอฉายอันหนูใช้อะไรแทนไฟฉายเก่งมากทดแทนได้เพราะอะไรทดแทนได้เพราะมีแสงเหมือนกันอ่ะเขียนครับเขียนเลยมีแสงเหมือนกันเราด้วยเพราะมีแสงเหมือนกันหนูใช้อะไรแทนได้คะใช้อะไรแทนได้ลูกเขียนเลยครับไฟฉายเขียนได้ไหม
1: ไม่เขียนไม่ได
0: ้ เขียนครับถ้าเขียนไม่ได้ถามเพื่อนให้กำมลรัตช่วยอ่ะกำมลรัตช่วยเพื่อนหน่อยลูก เราล่ะใช้ไฟฉายทดแทนได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมีแสงเหมือนกันเขียนเลยครับทดแทนได้เพราะมีแสงเหมือนกันเขียนเลยนะเพราะมีแสงเหมือนกันหน้า28แล้วลูกขาสามารถใช้อะไรแทนได้
1: ไฟฉาย
0: ไฟฉายหนูเขียนเลยค่ะตอนนี้เปิดย้อนไปหน้าหนึ่งนะลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะสิ่งที่ช่วยให้พีเจมองเห็นในห้องคือเทียนไขเขียนตามเลยนะเด็กๆปลายทางนะครับตอนนี้ให้พวกเราแก้ไขไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะและเทียนไขมีประโยชน์ต่อพีเจคือช่วยให้มองเห็นหรือให้มองเห็นได้นะครับเขียนเหตุผลเป็นแนวๆนี้ได้นะครับเด็กๆหรือมองเห็นได้ก็ได้นะครับไม่ต้องแก้นะเด็กๆให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันลูกและไปต่อนะ 2.3 ให้เวลาอีกสักครู่นะครับตอนนี้ให้นักเรียนรีบแก้ไขนะเด็กๆแล้วยังเหลืออีก2ข้อแต่ว่า2ข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่กากบาทครับยังอยู่ลูกยังอยู่คุณครูยังไม่ได้ไปนะยังอยู่ยังรอพวกเราอยู่นะครับตะวันเร็วๆตะวันเร่งมือเร็วๆตะวันเก่งมากตะวันคุณครูขออนุญาตไปต่อนะครับเดี๋ยวหนูค่อยดูเพื่อนข้างๆเอานะไปต่อหน้า28หากไม่มีเทียนไขPJ สามารถใช้คุณครูขอใช้ไฟฉายทดแทน

แสงได้เพราะอ่ะเขียนสั้นๆว่าไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ได้หรือช่วยให้มองเห็นได้เขียนสั้นๆนะไม่ต้องเขียนยาวเหมือนครูนะครับให้เหตุผลมานิดนึงว่าทำไมไฟฉายจึงสามารถใช้ทดแทนเทียนไขได้แค่นั้นเองเขียนสั้นๆว่ามองเห็นได้ก็ได้มีแสงในตัวเองได้หมดเลยลูกเขียนสั้นๆนะไม่ต้องเขียนยาวเหมือนคุณครูนะครับมันจะยาวเกินไปนะครับมีแสงเหมือนกันได้ลูกไม่ต้องแก้นะได้ครับไม่ต้องแก้หนูหน้า28ลูกของเราหน้า28แล้วนะอันนี้มันข้อเก่านะลูกนี่ๆๆหน้า28หน้านี้หน้านี้นี่ๆๆเพราะมีแสงในตัวอ่ะเขียนว่าเพราะมีแสงในตัวเองอ่ะเขียนลงไม่ต้องเขียนตามครูนะมันยาวลูกอ่ะเขียนตรงนี้ก็ได้เนี่ยช่วยให้มองเห็นช่วยให้มองเห็นให้เวลาอีกนะครับ30วินาทีครับเด็กๆเล่นมือนิดนึงนะเรายังเหลืออีก2ข้อลูกเล่นมือครับแต่2ข้อสุดท้ายเนี่ยแค่กากบาทลูกไม่ยากเลยแค่กากบาทมีภาพมาให้เรากากบาทให้ถูกต้องเอาอย่างนี้แล้วกันลูกถ้าใครยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับก็ได้นะไปต่อลูกหน้า29ครับมีแผนภาพอยู่ทั้งหมด4ภาพให้เราบอกว่าแผนภาพใดเป็นการแสดงการมองเห็นเปลวเทียนไขของ PJ ได้ถูกต้องให้เด็กดูตรงลูกศร นะลูกอันไหนที่เป็นการมองเห็นเปลวเทียนไขของ PJ ได้ของควายจริงหรือเปล่าจริงไหมนะจำได้ไหมแผนภาพที่เด็กๆนั่งดูกองไฟอยู่เรานำภาพนั้นมาใช้สิลูกต้องเป็นภาพไหนแทนคอควายหรืององูนะมีสองเสียงไม่เป็นไรกากบาทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปดูเฉลยกันเลยมาคำตอบที่ต้องคืององงูนะครับเด็กๆอ้าวเด็กๆปลายทางตอบข้อนี้ถูกไหมครับโอ้น่าจะถูกเหมือนเพื่อนนะครับเก่งมากเลยครับและข้อสุดท้ายลูกหน้าสุดท้ายหน้า30และมาแผนภาพใดแสดงการมองเห็นหุ่นยนต์ของ PJ ได้ถูกต้องดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งตอบนะดูภาพดีๆคิดให้ละเอียดลูกเป็นภาพไหนกันแน่กากบาทกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาดูเฉลยข้ออะไรครับข้ออะไรครับข้ออะไรครับคำตอบที่เราต้องคือข้ององูเด็กๆครับที่เด็กๆบอกกอไก่ก็มันเป็นการเดินทางของแสงในแนวอะไรนั่นน่ะแนวโค้งต้องเป็นแนวอะไรลูกต้องเป็นแนวตรงแบบงองูสิลูกสุดท้ายแล้วลูกมาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันสุดท้ายแล้วลูกการมองเห็นสิ่งต่างๆฟังนะฟังนิดนึงลูกการมองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงในแนวกี่ทิศทางถูกทิศทางถ้าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุนั้นเข้าสู่เก่งมากครับและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุแล้วเข้าสู่ดวงตาทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้บทเรียนในครั้งต่อไปลูกเป็นเรื่องใหม่ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่1สิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมีดังนี้ใบงานเรื่องป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในหน้าที่30ถึง31และใบความรู้การป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในหน้าที่39นะครับเอาล่ะ
กิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: e-co-learning with Raj Good School
1: ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำเราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สิครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพ

0: ภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้ง งแต่ปี2563เป็นต้น

0: มา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาฟังแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับสารยาการช่างวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตู้เย็นครับทำไมเหรอครับปัญหาใหญ่ของตู้เย็นคือตู้มันไม่เย็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆจะทำยังไงกันบ้างครับโอ้ยฟินมากเลยครับเรื่องของตู้เย็นเนี่ยเวลามันไม่เย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมล้วนๆเลยนะครับเช่นผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเย็นมากเลยนะครับแต่ของข้างในมันจะไม่เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตู้ไม่เย็นตู้เย็นแล้วมันไม่เย็นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องหลักการทำงานก่อนเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมไหนถึงจะทำให้การทำงานของตู้เย็นมันเหมาะสมนะครับหลักการทำงานง่ายๆตู้เย็นจะดึงความร้อนออกจากของที่เราแช่เข้าไปนะครับวิธีการดึงก็คือเอาพัดลมเป่าลมเย็นนะครับให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับลมที่มันร้อนขึ้นก็เอาความร้อนมาทิ้งนะครับวิธีทิ้งก็คือทิ้งไปรอบๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีหลังตู้เย็นจะมีตะแกรงเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือจุดที่เขาใช้ในการระบายความร้อนรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับตะแกรงมาอยู่ข้างๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดให้เราไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะรู้เลยว่ามันร้อนนะครับเรารู้จักการทำงานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นครับนี่ครับปัญหานะครับหลักๆเลยก็คือใส่ของเยอะไปนะครับพอใส่ของเยอะไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือลมเย็นภายในตู้เย็นเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับก็จะทำให้ของบางอย่างก็จะเย็นมากของบางอย่างก็จะไม่เย็นนะครับแล้วก็ปกติไอ้ของบางอย่างที่ไม่เย็นเนี่ยมักจะเป็นของที่เราหยิบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือจะต้องทำไงก็ได้นะครับให้ของอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนถึงเหมาะสมครับเราใช้ตัวเลขง่ายๆนะครับประมาณ3ใน

4นะครับ3ใน4ของตู้เย็นควรจะมีของอยู่แค่นั้นนะครับไม่ใช่ใส่เต็มหล่มหมุนไม่พอนะครับทีนี้เราเอาของออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเย็นขึ้นกว่านี้นะครับลงครับนี่ของคนไม่กี่คนคนเดียวก็ได้นะครับอันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็พอสภาพโล่งๆอย่างนี้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจะใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดของตู้เย็นแบบนี้นะครับทำความสะอาดซะนะครับเป็นเวลาที่ดีมากกำจัดกลิ่นนะครับแล้วก็กำจัดพวกฝุ่นเฟิร์นมีอยู่นะครับนี่ยังพอเห็นนะครับพอตู้เย็นโล่งแล้วนะครับแล้วเราปล่อยให้ว่างๆบางคนบอกว่าโอ้ของเยอะแล้วมันไม่เย็นนะครับงั้นก็ใส่ของน้อยๆนะครับของน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาของน้อยๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยมันไม่มีตัวรักษาความเย็นไว้ความเย็นที่ไม่มีอะไรดึงไว้เลยเนี่ยก็ออกมาหมดนะครับและท่านก็ปิดตู้เย็นกลับไปใหม่ตู้เย็นก็ทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตู้เย็นเขาถึงมีขนาดนะฮะต้องควรจะเลือกให้เหมาะกับบ้านเราว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับโอเคงั้นถึงเวลาที่เราจะเรียงของกลับไปนะครับเฮ้ยเหนื่อยอยู่เลยครับลักษณะการเรียงนะครับเข้าใจการทำงานนะครับตู้เย็นชั้นล่างนะครับมักจะมีอุณหภูมิเย็นที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบนนะครับแล้วก็ที่ประตูนะครับจะมีอุณหภูมิเย็นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแบบนี้ได้แล้วนะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยนะครับอะไรที่เข้าพวกที่ไม่ต้องใช้ความเย็นจัดๆนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับอาหารที่ไม่ต้องปรุงเนี่ยนะครับอยู่ชั้นบนๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกนมพวกไข่เสร็จแล้วครับจัดตู้เย็นบางคนบอกไม่เห็นจะต่างจากตอนแรกนะครับรับประกันได้ความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ตอนใช้งานครับที่สำคัญอยู่ที่ว่าหลังจากที่จัดแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถัดมาทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไปหยิบที่ไหนต่อให้นะครับต่อให้เราไม่รู้เลยนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่มันจะลดเวลาในการที่เปิดเคยไหมฮะเปิดแล้วก็ส่องฮะส่องของเราอยู่ไหนแล้วอันนั้นมันคืออะไรนะครับอันนี้รู้เลยว่าของที่กินเหลืออยู่นี่ฮะชั้นนี้ดึงมาทั้งชั้นนะครับหรือแหวกชั้นนี้ชั้นเดียวรู้เรื่องเลยว่าของเราที่เราต้องการอยู่ไหนนะอีกเรื่องนึงก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากทำให้ลมภายในมันไม่โฟลว์แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้หาของยากด้วยนะครับแล้วก็แหวกกันเข้าไปนะครับแล้วแถมบางทีทิ้งไว้ด้วยเรื่องของคราบสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับถ้าจัดแบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้เราหยิบจับของได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็น1ครั้งความร้อนก็วิ่งเข้าเราปิดปุ๊บตู้เย็นก็เริ่มทำงานใหม่นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้หมดเวลากับสารยาการช่างแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผม

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คะนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็ก

โดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

อนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทาน

0: ักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M EG R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกันนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสาวลักษณ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตั้งแต่ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุปการให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
4: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปเลยอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจ

0: ็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
1: นี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงเวลาที่2นะครับ11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงเวลาสุดท้ายคือ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรามนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
3: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคราวาสเป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งร้อยรูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคราวาสแต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยเฉพาะการรักษาศีล5ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทางนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
2: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
4: ท่านผู้ว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้ งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
2: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% ค่ะสำหรับการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,221,739 คนคิดเป็น 49.7% ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2565มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็น 60.73% ครั้งนี้ลดลงจากครั้งที่แล้วประมาณ 10% นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสก.มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% เนี่ยพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเบเชอร์แบงคอก2ที่นั่งผู้สมัครอื่นๆที่ลงในนามอิสระอีก3ที่นั่งสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งกำหนดภารกิจหรือว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นทางการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นค่ะนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทางนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีก1สมัยค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
2: ขณะที่การ

0: เลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113หน่วยพบว่านายปรเมศค่ะได้คะแนน 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 34.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล 20,000 ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกัน
0: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายปรเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
2: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเบียร์ปรเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าเดือนเดียวก็ขอบคุณทุกคนนะ
0: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 81,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์ในอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง100

0: 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากมากเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน

0: และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะโดยพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะหรือว่าคุณนกค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดแสดงว่านักเรียนนั้นพร้อมที่จะ

0: เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ๊ะไม่มั่นใจว่าพร้อมจริงหรือไม่งั้นเดี๋ยวครูมีเกมมาให้เล่นค่ะให้นักเรียนนั้นปรบมือค่ะตามจำนวนที่เราคำนวณได้อย่างเช่น3ลบ1ก็ตบกี่ครั้งคะลูก2ครั้งนะได้ไหมคะลูก
1: ได
0: ้ดูซิว่าใครจะไม่พร้อมบ้างเริ่มที่4ลบ1ค่ะได้ยังมีเสียงเปาะแปะเปาะแปะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่ค่ะ3บวก2ค่ะโอ้โหเริ่มพร้อมขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าทุกคนนั้นมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะยังคงเป็นในเรื่องของงานบ้านอยู่นะคะเอการทำงานบ้านนี่เป็นการช่วยเหลือตนเองหรือช่วยเหลือครอบครัวคะเด็กๆ
1: ช่วย
0: เ
1: หลือครอบคร
0: ั
1: ว
0: ช่วยเหลือใครนะ
1: ช
0: ่วยเหลือครอบครัวใช่ไหมคะการทำความสะอาดบ้านมีทำอะไรบ้างลูก
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: ถูบ้าน
1: ซ
0: ักผ้าโอ้โหแสดงว่าตอบได้ทุกคนนะคะแล้วคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องล้างจานไปแล้วใครกลับไปบ้านได้ลองไปฝึกปฏิบัติบ้างยกมือขึ้นอื้อหือปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะอ้าวทีนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะคะซึ่งหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคือสามารถบอกชื่อเครื่องมือที่ใช้และขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้านได้นะคะแล้วเด็กๆนะคะจะได้ฝึกใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดบ้านแล้วก็การเก็บรักษาที่ถูกวิธีด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็จะฝึกสังเกตแล้วก็จะให้คะแนนเด็กๆเลยนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องเห็นความสำคัญของการทำงานบ้านด้วยนะคะคำถามชวนคิดของคุณครูนกค่ะวันนี้จะให้ทุกกลุ่มตอบนะคะสำหรับเพื่อนๆปลายทางนะคะก็สามารถตกลงกันได้เลยนะคะว่าใครจะเป็นคนตอบนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะมอบหมายเลยค่ะว่าใครจะเป็นคนตอบนะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนเห็นน้ำหกที่พื้นในบ้านค่ะนักเรียนจะเลือกใช้เครื่องมือใดมาทำความสะอาดเราเห็นน้ำหกอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมคะเราจะเดินผ่านไปหรือเราจะไปหยิบเครื่องมือทำความสะอาดมาจัดการน้ำที่หกดีนะคะเอามือลงค่ะคุณครูบอกว่าให้ในกลุ่มตกลงกันว่าใครจะเป็นคนตอบใช่ไหมคะแล้วในกลุ่มนี้ยกกัน4คนแสดงว่านักเรียนยังไม่ได้ตกลงกันใช่ไหมเอากลุ่มไหนตกลงได้แล้วคะยังยกกัน 4-5 คนอยู่เอาใหม่ถ้าเราตกลงกันแล้วเราคุยกันในกลุ่มแล้วกลุ่มนั้นก็จะต้องเหลือแค่คนเดียวในมติกลุ่มนะคะเพราะเราทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้ใครคะลูกให้จันเจ้าจันเจ้าค่ะถ้าหนูเห็นน้ำหกอยู่ที่พื้นหนูจะหยิบเครื่องมือใดมาทำความสะอาดดีคะ
2: ไม้ถูพื้นค
0: ่
2: ะ
0: ไม้ถูพื้นนะคะกลุ่ม2ค่ะตกลงได้ยังคะได้แล้วเป็นใครคะเป็นปีโป้ค่ะ
2: ถูพื้นค
0: ่
2: ะ
0: ไม้ถูพื้นกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2เขาเป็นไม้ถูพื้นแล้วกลุ่ม3ยังคงเป็นไม้ถูพื้นไหมคะหนูจะตอบว่าอะไรดีคะ
2: ผ้าค่ะ
0: เอาผ้ามาถูนะคะดีมากค่ะกลุ่ม4ล่ะคะว่าไงดีคะเราเห็นน้ำหกอยู่ที่พื้นเอาผ้านะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะจบที่เบิร์นใช่ไหมครับ
3: ผ้าขี้ริ้วครับ
0: เอาผ้าขี้ริ้วมานะคะเอาคำตอบของเด็กๆนะคะก็คือถูกหมดเลยค่ะคือนักเรียนจะนำผ้าถูพื้นมาถูนะคะเพื่อให้น้ำตรงนั้นหายไปก็ได้หรือจะใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าขี้ริ้วก็ได้นะคะแสดงว่าที่บ้านเคยเจอแบบนี้ใช่ไหมคะเคยเจอใช่ไหมเคยเจอแล้วนักเรียนจัดการปัญหานั้นได้ใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปัญหาเล็กๆแบบนี้ต้องถึงมือคุณพ่อคุณแม่ไหมคะไม่ต้องมือน้อยๆของหนูก็

0: ได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวภาพนี้เป็นการกวาดบ้านใครเคยกวาดบ้านบ้างใครเคยกวาดห้องเรียนบ้างทุกคนเอเอามือลงค่ะลูกจะจริงไหมนะเวลาครูสังเกตเห็นเด็กๆทำเวรที่ห้องเรียนนะคะเพราะที่บ้านของครูไม่สามารถไปสังเกตได้นักเรียนยังใช้ไม้กวาดผิดวิธีอยู่เลยบางคนก็กวาดไม่ได้เป็นเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าการกวาดบ้านหรือกวาดห้องที่ถูกวิธีนั้นเป็นยังไงนะคะต่อไปค่ะด้านนี้เป็นภาพอะไรคะลูกถูพื้นไหนใครเคยถูพื้นที่บ้างโอ้โหเก่งจังเลยงั้นไหนลองขอเป็นข้าวหอมค่ะเวลาหนูถูพื้นหนูถูยังไงคะลูกถูด้วยไม้ถูพื้นหรือด้วยผ้าขุนหนูคะลูก
1: ไม้ถูพื้น
0: ไม้ถูพื้นไหนลองยืนขึ้นนิดหนึ่งค่ะลูกบอกวิธีได้ไหมคะถ้าบอกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะลองทำท่าให้คุณครูดูได้ไหมคะเอาไม้วางเลยค่ะลูกไหนทำท่าออกมาข้างนอกเลยค่ะลูกนิดนึงไหนออกมาอีกนิดนึงไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมไม่เห็นเชิญด้านหน้าเลยค่ะไหนสมมติมีไม้ถูพื้นอยู่อ้าวสมมติจับไม้ถูพื้นจะถูท่าไหนดีอ่ะสมมติถูจากด้านนู้นมาด้านนี้อ่ะถูยังไงดีคะอ่ะเปลี่ยนท่าอีกอ่ะเอาไงดีคะถูอย่างนี้ถูอย่างนี้ถูอย่างนี้อ๋อเช็ดถูอย่างนี้ไปข้างหน้าดีมากค่ะลูกเอ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด็กๆทำแบบนี้เปล่าคะเพื่อนบอกว่าถูอย่างนี้ไปข้างหน้าแล้วก็ถูกลับมาแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่บางคนก็ใช่นะคะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาศึกษากันดูซิว่าแบบไหนได้บ้างนะคะอ้าวการกวาดบ้านแล้วก็การถูพื้นนะคะการกวาดบ้านเนี่ยก็คือจะทำให้ทำไมลูกบ้านของเรานั้นสะอาดจากอะไรคะละอองฝุ่นต่างๆแล้วก็เศษผงเศษขยะด้วยนะคะแต่ว่าพื้นบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเวลาที่เราจะกวาดถูบ้านเนี่ยเราต้องดูวัสดุที่ใช้ด้วยนะคะทุกวันนี้นักเรียนกวาดบ้านด้วยอุปกรณ์อะไรคะ
2: ไม้กวาด
0: ไม้กวาดมีชื่อยาวอีกนิดหนึ่งไหมคะหรือว่าแม่เรียกแค่ไม้กวาด
3: ใช
0: ่ใช่เขาเรียกไม้กวาดปุ๊บเด็กๆก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นเครื่องมือชนิดไหนแต่จริงๆแล้วเขาชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้าใช่ไหมคะใช่แต่เราก็จะคือพูดติดปากว่าไม้กวาดใช่ไหมคะแสดงว่าเข้าใจตรงกันถ้าบอกไม้กวาดเนี่ยจะเป็นไม้กวาดดอกหญ้านะคะเอาเรามาดูค่ะว่าพื้นแต่ละชนิดนั้นใช้ไม้กวาดต่างกันไหมนะคะอันนี้พื้นอะไรลูกพื้นไม้นะคะอันนี้ล่ะพื้นกระเบื้องที่บ้านใครเป็นพื้นไม้บ้างใช้ไม้กวาดอะไรคะลูก
4: ไม้กวาดดอกหญ้าครับ
0: แล้วบ้านใครเป็นพื้นกระเบื้องบ้างใช้ไม้กวาดอะไรคะลูก
5: ดอกหญ
0: ้านะคะอ้าวต่อไปค่ะพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบมีไหมคะใช้ไม้กวาดอะไรคะลูก
4: ไม้กวาดดอกหญ้าครับ
0: ก็ยังคงใช้ไม้กวาดดอกหญ้าอยู่นะคะต่อไปค่ะพื้นปูนซีเมนต์ค่ะขัดหยาบอันนี้ก็คือเวลาเราเดินเนี่ยทำไมลูกมันจะหยาบใช้ไม้กวาดอะไรคะไมกี้
6: ใช
0: ้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะเอ๊ะตอนนี้เรามี2ไม้กวาดแล้วนะระหว่างไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้กวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านนั้นจะตรงตามที่เด็กๆได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะนี่ชื่อว่า
2: ไม
0: ้กวาดดอกหญ้าเพราะว่าอะไรเขาถึงชื่อไม้กวาดดอกหญ้า
7: เพราะว่าใช้ดอกหญ้า
0: เพราะว่าใช้ดอกหญ้าในการทำซึ่งด้านนี่ค่ะด้านปลายตรงนี้เป็นดอกหญ้านะคะนำมาตากแห้งนำมามัดรวมก็เลยชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้านะคะเวลาใช้เจ้าไม้กวาดดอกหญ้านะคะใช้สำหรับ

0: วาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องแล้วก็พื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบตรงตามที่เด็กๆบอกไว้เลยแสดงว่านักเรียนน่าใช้ถูกไหมคะลูกถูกแหมเยี่ยมมากเลยค่ะเวลาใช้เสร็จแล้วทำยังไงคะเก็บยังไงคะเก็บไว้ที่เดิมที่เดิมของเขาอยู่ไหนเวลาเก็บยังไงคะลูกเก็บไหนเก็บในที่เก็บตู้เก็บเครื่องมือเลยเก็บที่กำแพงค่ะแขวนไว้ที่กำแพงมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ้าวมาดูค่ะเจ้าไม้กวาดดอกหญ้านี้นะคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วนะคะหลังการใช้งานให้เคาะฝุ่นออกค่ะแล้วนำไปแขวนนะคะหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมที่เด็กๆบอกว่าคืออาจจะเป็นมุมห้องหรือกำแพงห้องส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านนะคะโดยให้ด้ามไม้กวาดนั้นตั้งกับพื้นนะคะไหนขอตัวช่วยหน่อยค่ะลูกหยิบอุปกรณ์ให้คุณครูหน่อยค่ะเดี๋ยวเพื่อนเราจะหยิบอุปกรณ์มาให้ดูนะคะหยิบถูกไหมหยิบมาถูกด้วยเก่งมากค่ะยืนรอตรงนี้เลยค่ะนี่คือไม้กวาดดอกหญ้าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เวลาซื้อมาใหม่เนี่ยตรงปลายดอกหญ้าไหมคะมันจะไม่เท่ากันถ้าเราจะใช้เราควรที่จะเล็มหรือตัดให้เขาทำไมลูกเท่ากันนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วให้เคาะนะคะเคาะให้ฝุ่นละอองหรือผงต่างๆเนี่ยออกนะคะอันนี้ยังของใหม่อยู่ยังไม่ได้ใช้งานเลยแต่เดี๋ยวเราจะได้ฝึกใช้กันนะคะหลังจากนั้นให้นำไปแขวนถ้าเราทำไมลูกร้อยเชือกไว้สังเกตตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีรูไว้ให้สำหรับเราได้ร้อยเชือกถ้าเราร้อยเชือกเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปแขวนกับขอเกี่ยวหรือตะปูที่บ้านเราได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ร้อยเชือกหรือว่าบางรุ่นไม่มีตรงนี้ให้ไม่มีที่ร้อยทำยังไงคะ
1: เอาด้าม
0: ตั้งไว
1: ้ให
0: ้เอาปลายนั้นขึ้นนะคะอ้าวสมมุติค่ะสมมุติตรงนี้เป็นมุมห้องนะคะในที่หลบตาคนแล้วเราก็ตั้งแบบนี้ค่ะแบบนี้เราจะไม่เอาด้านที่เป็นดอกหญ้าลงเพราะว่าอะไรใครรู้บ้างว่าไงคะลูกกลุ่ม4ตรงที่เป็นเพราะว่าตรงที่เป็นดอกหญ้ามันจะบานใช่ไหมคะอ้าวกลุ่ม2มีค้านไหมคะลูกได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะ
1: พอเราเอาด้านที่มีขนลงที่แรกเราปัดแล้วมันมีขยะต่อแล้วพอเราเอาลงต่อมันก็ต้องมีขยะต่อค่ะ
0: แปลให้ครูฟังได้ไหมคะนาดีค่ะ
1: ไม่ได
0: ้แปลไม่ได้คืออาจจะสับสนเล็กน้อยนะคะเข้าใจเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าคือถ้าเราเอาเนี้ยลงเดี๋ยวมันก็จะมีขี้ฝุ่นอีกฉะนั้นเราเลยต้องเอาขึ้นแต่จริงๆแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือทำไมลูกถ้าเราเอาลงด้านที่เป็นดอกหญ้าตรงนี้มันทำไมคะลูกมันจะบานบอกนะคะฉะนั้นเราดูแลเขาโดยการที่นำเขาตั้งหรือแขวนถ้าแขวนก็ต้องแขวนให้เลยพื้นไม่ใช่แขวนเสร็จแล้วตัวทำไมลูกปลายดอกหญ้านี้ติดพื้นแล้วก็บานนะคะต้องแขวนให้เหนือพื้นเล็กน้อยนะคะลูกนะอ้าวขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าไม้กวาดทางมะพร้าวเพราะอะไรถึงเรียกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวเพราะว่ามันทำมาจากทางมะพร้าวทำไมเก่งจังเลยอ่ะปรบมือหน่อยค่ะส่วนไหนทำมาจากทางมะพร้าวส่วนที่1นี่คือ1ส่วนที่2นักเรียนว่า1หรือ2ทำมาจากทางมะพร้าวคะส่วนที่เบาจัง อุ้ยเพื่อนปลายทางเสียงดังมากส่วนที่เท่าไหร่นะคะ
2: 3
0: โอ้โหทีนี้ดังจนหูอื้อเลยเก่งมากค่ะคือส่วนที่2ค่ะตรงนี้นะคะทำมาจากทางมะพร้าวค่ะวิธีใช้ค่ะเขาใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ที่

0: ว่าไงคะเจด้าหยิบไมค์เลยค่ะวันนี้ไม่มีใครแย่งเราตอบเลยค่ะ
1: วางไปทางหนึ่ง
0: วางไว้ไปทางหนึ่งหมายความว่าไงคะลูก
1: ทางที่เอาไว้กวาด
0: เดี๋ยวนะตอนนี้คุณครูต้องเรียบเรียงใหม่ทำความเข้าใจกับเด็กๆก่อนเอาไว้วางทางที่ไปกวาดโอเคค่ะคุณครูงงเนาะเล็กน้อยเอาเป็นว่าเพื่อนคงเข้าใจของเพื่อนแหละค่ะแต่ว่าคืออาจจะไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราฟังได้นะคะงั้นเดี๋ยวเจด้ามาหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้คุณครูด้วยนะคะอ้าววิธีการดูแลรักษาค่ะหลังใช้งานแล้วค่ะเคาะฝุ่นละอองออกนะคะแล้วนำไปแขวนหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยให้ด้ามนั้นวางตั้งบนพื้นเจด้าเชิญหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเลยค่ะแล้วไหนลองมาสาธิตให้คุณครูดูนะคะที่เมื่อกี้หนูบอกนะคะมาเดินอ้อมมาเลยเมื่อกี้ไมค์กี้บอกว่าทำเหมือนไม้กวาดทางไม้กวาดดอกหญ้านะคะเหมือนไหมลูกเหมือนเลยคือพอกวาดเสร็จแล้วเราก็ทำไมคะลูกเคาะเอาฝุ่นออกนะคะเดี๋ยวกลัวโดนจอนะคะอ่ะคือพอเราใช้เสร็จเราเคาะเอาฝุ่นออกค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้เด็กๆอาจจะถือได้ลำบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าค่อนข้างหนักเราก็เคาะเอาฝุ่นออกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำไมลูกเอาไปแขวนได้นะคะถ้าเราผูกเชือกร้อยไว้ด้านบนเวลาแขวนเหมือนกันเลยค่ะคือพยายามให้ปลายทางมะพร้าวนั้นลอยขึ้นเหนือพื้นนะคะหรือถ้าไม่ได้มีเชือกแขวนไว้เราก็เอาไปที่ทำไมคะเอาไปวางพิงกับผนังโดยพยายามผนังที่พิงเนี่ยควรจะเป็นมุมห้องหรือหลบตาคนนะคะพิงไว้แบบนี้นะคะพิงไว้แบบนี้นะแล้วทีนี้สงสัยของเจด้าค่ะทำยังไงนะลูกหนูทำยังไงคะลูกเอาลองสาธิตให้เพื่อนๆดูค่ะของหนูทำยังไงใช้เสร็จแล้วหนูจะไปเก็บยังไงคะลูกแบบนี้ใช่ไหมคะคือไปวางไว้เลยนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือถ้าแป๊บเดียวอาจจะได้อยู่คือแบบเราวางไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบถังขยะไปหยิบที่ตักผงมาเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องวางไว้ข้ามวันข้ามคืนเป็นไงลูกตรงด้านของทางมะพร้าวเขาก็จะทำไมคะลูกหักงอนะคะฉะนั้นเราจะดูแลเขาให้ใช้ได้นานๆเราก็ต้องเอาเขาไปทำไมลูกเอาด้ามลงนะคะแล้วก็ทำไมคะลูกเอาส่วนที่เป็นทางมะพร้าวนั้นขึ้นนะคะเอาขอบคุณมากค่ะเจด้าต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าที่โกยขยะที่ตักผงนะคะคุณครูว่าก็เรียกได้ทั้งสองแบบแหละเพราะบางบ้านก็อาจจะเรียกที่โกยขยะหรือที่ตักผงนะคะเขามีไว้ทำอะไรคะ
2: ต
0: ัก
2: ผงที่เป็นขยะ
0: ตักผงที่เป็นขยะถ้าผงไม่เป็นขยะตักไม่ได้เหรอลูก
2: ต
0: ักได้สรุปเขามีไว้ทำอะไรคะตักขยะก็คือใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษขยะต่างๆนั่นเองนะคะการดูแลรักษาค่ะหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะถ้าเราล้างได้เราก็ควรล้างให้สะอาดนะคะแล้วคว่ำให้แห้งวางไว้ในที่ที่เหมาะสมนะลูกนะถ้าเกิดเราไปตักผงหรือตักขยะที่มันเปียกเราควรล้างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นขยะแห้งหรือเป็นผงเนี่ยเราก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งค่อยล้างก็ได้นะคะเอ้าขอเครื่องมือหน่อยค่ะเอามามาแล้วค่ะเวลาใช้เราจะเอียง45องศาเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ทำไมลูกขยะจะได้เข้าได้ง่ายๆนะคะแบบนี้นะถ้าขยะเข้าแล้วเราก็ค่อยๆลดการเอียงลงนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วค่ะเรานำไป

0: ล้างแล้วก็ไปคว่ำนะคะแบบนี้แล้วเวลาไปเก็บเราก็ไปเก็บในมุมเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะเก็บง่ายไหมลูกง่ายนะคะที่ตักขยะหรือที่โกยผงเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบอีกแบบหนึ่งจะเป็นโลหะนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนทำไมลูกสังกะสีโลหะซึ่งถ้าโดนน้ำมันจะเปียกแต่อันนี้เป็นพลาสติกนะคะเพราะเปียกแล้วมันก็จะเป็นสนิมแต่อันนี้เป็นพลาสติกลูกใช้ไปนานๆมันก็จะทำไมลูกก่อนะคะแต่ถ้าเกิดเราดูแลรักษาดีๆมันก็จะใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะผู้ช่วยคุณครูต้องเดินหลายรอบหน่อยนะคะต่อไปค่ะวันนี้ไม่ได้หยิบมาค่ะเจ้าตัวนี้คือ
1: ถ
0: ังขยะเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ท
0: ิ้
1: งขยะ
0: แล้วเด็กๆทานขนมเสร็จแล้วทิ้งขยะใส่ในถังหรือเปล่า
1: ท
0: ิ้งไหมหรือทิ้งลงพื้นนะตรงที่หนูกินทิ้งไหมหนูรู้ไหมว่าถังขยะเนี่ยเขาหิวขยะมากเลยนะเขาอยากกินขยะมากเลยฉะนั้นเด็กเศษขยะแล้วหนูต้องเอาไปทิ้งที่ไหนถังขยะนะคะถังขยะก็เอาไว้ทำไมลูกรองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านเรานะคะถ้าเกิดเรามีขยะเปียกเราควรอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องทำไมลูกล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็ควรที่จะเอาถังขยะเนี่ยไปทิ้งทุกๆวันด้วยนะคะเพราะเจ้าขยะที่เราทิ้งนั้นมันเป็นแหล่งของเชื้อโรคนะคะแล้วเราก็ต้องล้างถังขยะเสร็จแล้วเราต้องคว่ำให้ถังขยะนั้นแห้งก่อนแล้วค่อยนำกลับมาใช้ถ้าเกิดเรายังทำไมลูกไม่รอให้เขาแห้งถังขยะเปียกอยู่แล้วเรานำกลับมาใช้เลยผลเป็นยังไงคะลูกผลเป็นยังไงถังขยะยังเปียกอยู่เลยเราใส่เศษขยะลงไปอีกแล้ว
1: มันก็จะ
0: เลอะแล้วก็จะมีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะถังขยะเอามาไหมไม่ได้เอามาเนาะเพราะมันใหญ่ไปอันนี้อะไรคะลูกไม้ถูพื้นที่บ้านเรียกไม้ถูพื้นไหม
1: เร
0: ีย กนะคะอ้าวไม้ถูพื้นค่ะเข้าใจตรงกันนะคะก็จะมีด้ามแล้วก็จะมีส่วนล่างนั้นเป็นผ้านะคะไม้ถูพื้นนะคะก็คือใช้ถูทำความสะอาดพื้นต่างๆภายในบ้านของเรานะคะการดูแลรักษาค่ะเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องซักนะคะอันนี้ต้องซักเลยนะแล้วไปพึ่งแดดให้แห้งนำมาแขวนหรือวางไว้ในที่ที่เหมาะสมค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็ยังของใหม่อยู่ทุกอย่างเลยนะคะไม่กล้านำของที่ใช้แล้วมาให้เด็กๆดูนะนี่ด้านนี้ค่ะพอเราถูพื้นเสร็จแล้วเราต้องไปซักพอซักเสร็จเราบิดให้แห้งแล้วนำไปพึ่งแดดนะคะถ้าเกิดเราไม่ไปพึ่งแดดให้แห้งเราเอาไปเก็บเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
1: ผ้าข
0: ึ้
1: นลา
0: ผ้าขึ้นลาแล้วก็กลุ่ม5ค่ะแล้วก็ทำไมลูกเหม็นนะคะเคยใช้ในห้องเรียนแล้วเอาไปพึ่งบ้างไหมพึ่งไหมพึ่งบีบไหวไหมคะแบบนี้บีบยังไงคะครูยังบีบไม่ไหวเลยเวลาหนูบีบหนูบีบยังไงคะผ้า
2: บ
0: ี
2: บแบบน
0: ี้บีบอย่างนั้นเลยมีใครบีบอย่างอื่นมีไหมคะบีบยังไงคะอันไหนลองมาดูซิมาบีบยังไงคะโอ้บีบทีละช่อเพราะว่ามือเรายังน้อยอยู่ขอบคุณมากค่ะเวลาซักล่ะสมมติคุณครูถือให้นาเนี่ยลองซักสิใช้เสร็จแล้วจะซักยังไงคะซักถูเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้งั้นนาเดียถือด้ามไม้เวลาเราซักเราก็ทำไมลูกขยี้แบบนี้ในถังนะปุ๊บทำความสะอาดแล้วก็ทำไมลูกบิดแบบนาเดียว่าเลยเห็นไหมเอาไปล้างน้ำสะอาด2ถึง3ครั้งแล้วก็ทำไมลูกนำไปผึ่งให้แห้งพอแห้งแล้วเราค่อยเก็บเวลาเก็บก็คือค่ะจะแขวนก็ได้นะคะถ้ารุ่นไหนหรือว่าไม้ถูพื้นประเภทไหนเขามีที่แขวนที่มีรูให้แบบนี้เราก็สามารถที่จะทำไมลูกร้อยเชือก

0: แล้วก็แขวนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็สามารถที่จะมาลูกวางพิงได้นะคะหรือถอดผ้าแล้วทำไมลูกไปตากให้แห้งแล้วส่วนด้านเนี่ยเก็บไว้อีกที่หนึ่งก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบ้านนะคะขอบคุณค่ะหมดแล้วหรือยัง
1: ย
0: ั งเหรออ่าดูต่อค่ะทีนี้มาดูวิธีการกวาดบ้านบ้างอยากได้เป็นใครดีนะขอกลุ่ม 5ยกมือค่ะข้างๆวันใหม่ค่ะนี่ๆมาแล้วชื่ออะไรคะลูกฮะเมค่ะเชิญตรงนี้นิดนึงค่ะเมมาหาครูลูกมาไม่กล้าออกเหรอโอ้ไม่เป็นไรค่ะให้คุณครูไปหาได้ไหมได้อ่ะคุณครูขออนุญาตไปหาเมนะคะเอามาเมมารับแล้วค่ะลูกนี่แค่อยากจะให้เมนั้นลองกวาดพื้นให้ดูหน่อยพอใช้ปุ๊บเป็นของใช้แล้วอันไหนลองกวาดเลยค่ะพอเมกวาดแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: บ
0: ้
1: านสะอาด
0: บ้านสะอาดค่ะใช่ค่ะบ้านสะอาดนะเมแต่ว่าอย่าเพิ่งไปค่ะลูกหนูกวาดแบบนี้ขยะมันเข้ามาหาใครคะลูก
1: เข้ามาห
0: าเมตัวเมก็จะสกปรกเห็นไหมฉะนั้นเวลากวาดค่ะเราเปลี่ยนค่ะเดินอยู่ด้านข้างเอียงไม่กว่า45องศาแล้วก็กวาดแบบนี้เห็นไหมคะกวาดแบบนี้ไหมคะตัวเราจะโดนผงขยะไหมคะลูกไม่โดนอ่ะเมลองใหม่ค่ะลองจับมือเดียวได้ไหมแบบนี้เฉียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆตรงไหนเราสะอาดแล้วเราก็เดินพื้นที่เราสะอาดซึ่งพอเวลาเราเดินผ่านเราจะรู้เลยว่ามันยังมีทรายหรือมีผงอยู่หรือเปล่านะคะเก่งมากเลยค่ะคราวหน้าถ้าคุณครูเรียกแล้วออกไปข้างนอกได้ไหมได้โอ้ยเยี่ยมมากเลยลูกเอาเมกล้าแล้วนะคุณครูก็ถืออุปกรณ์มาเลยแล้วกันนะคะการกวาดพื้นนะคะถ้าเป็นพื้นไม้พื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบนะคะนี่3พื้นนี้เราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะเวลากวาดค่ะเราจะกวาดจากมุมห้องนะคะหรือจากใต้โต๊ะก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะกวาดฝุ่นเนี่ยไปทิศทางเดียวกันนะลูกนะแล้วรวมเป็นกองเดียวถ้าเป็นพื้นไม้เห็นไหมคะมีลายของพื้นไม้อยู่ให้กวาดตามแนวของพื้นไม้โดยกวาดไปในทิศทางเดียวกันนะคะเข้าใจคำว่าทิศทางเดียวกันไหมลูก
1: เข้าใจ
0: ก็คือเดินไปข้างหน้าหรือจะไปซ้ายก็ซ้ายตลอดหรือขวาก็ขวาตลอดนะคะหลังจากนั้นค่ะกวาดกองฝุ่นและเศษสกปรกต่างๆนะคะใส่ที่ตักผงเราก็ใส่ที่ตักผงมาดูสมมุติครูรวมมาแล้วมาอยู่ตรงนี้เราก็เอียงอะไรลูกที่ตักผงเล็กน้อยแล้วเราก็ทำไมลูกกวาดใส่ที่ตักผงแบบนี้ทำได้ไหมยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะแบบนี้คิดว่าทำได้แล้วพอมีผงขยะตรงนี้เราเอาไปไหนทิ้งถังขยะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะวิธีการกวาดบ้านที่เป็นพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบอันนี้คุณครูก็จะบอกแค่แนวทางไว้เฉยๆนะคะเพราะคิดว่าทำไมลูกเราต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวซึ่งมันหนักนะคะวิธีการกวาดค่ะกวาดฝุ่นและใบไม้บนพื้นซีเมนต์ขัดหยาบนะคะด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะโดยไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วไปกองรวมกันไว้หลังจากนั้นค่ะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะกวาดฝุ่นและใบไม้ใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งซึ่งเจ้าไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอาจจะทำไมลูกจับมือเดียวไม่ถนัดแน่นะคะเดี๋ยวฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้ฝึกปฏิบัติที่ไม้กวาดดอกหญ้านะคะการถูพื้นค่ะก็เป็นการทำความสะอาดพื้นหลังจากที่เรากวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

มีขั้นตอนดังนี้ค่ะเราจะถูพื้นไม้พื้นปูนซีเมนต์แล้วก็พื้นกระเบื้องนะคะ3พื้นนี้นะคะขั้นตอนการถูค่ะคือซักผ้าถูให้สะอาดแล้วก็บิดหมาดๆนะคะนำไปถูให้ทั่วแล้วอย่าลืมว่าเราต้องคอยซักผ้าถูพื้นด้วยนะคะถ้าเป็นพื้นไม้ให้ถูตามแนวของพื้นไม้นะคะโดยถูไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสังเกตจากห้องนี้ห้องนี้ก็มีแนวของกระเบื้องอยู่ใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะถูตามแนวของกระเบื้องด้วยนะคะอ้าวดูให้ดีง่ายนิดเดียวเมื่อกี้นี้ขอแม่สีเรือนหนึ่งคนค่ะใครที่กวาดบ้านเป็นประจำโอ้โหไม่รู้จะเรียกใครดีเลยทุกคนพร้อมหนูแล้วกันนะคะหนูอยู่หน้าสุดนะวันนี้คุณครูขอเพื่อนนะคะใกล้สุดแล้วนะลูกนะคนอื่นไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะเดี๋ยวทุกคนได้ฝึกแน่เอาไหนลองมาสาธิตให้เพื่อนดูเอาลองกวาดอันนี้คือโกยแล้วถ้าสมมุติกวาดจากด้านนู้นมาตรงนี้ได้ไหมคะไปกวาดจากด้านนู้นไหนลองดูสิคะกวาดจากด้านนู้นของครูเหยียบขอโทษค่ะกวาดจากด้านนู้นได้ไหมลูกเวลาจับหนูต้องจับไม้กวาดแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะหรือว่ามันหนักไปลูกเด็กสองคนทุกเกือบทุกคนเราต้องจับสองมือจับมือเดียวได้ไหมคะลูกได้มือเดียวนะคะแต่ครูก็ถนัดแบบนี้เนาะอ่ะเวลาจะกวาดจากด้านนี้นะคะขออนุญาตนะคะเราก็ทำไมลูกอ้าวมองทางนี้ค่ะลูกกวาดมาเห็นไหมคะแล้วเราค่อยทำไมลูกพลิกตัวคือพยายามอย่าให้เศษผงนั้นเข้าหาตัวเองนะคะเอาลองถูพื้นค่ะลูกไปหยิบไม้ถูพื้นมาวิ่งหน้าวิ่งวิ่งหน้าวิ่งอ้าวถูเลยค่ะกวาดเสร็จแล้วค่ะคือห้องนี้สะอาดมากเอาลองถูพื้นเลยค่ะลูกดูซิเพื่อนเราถูถูกไหมนะถูเราจะถูไปทางไหนคะลูกเราจะออกไปทางด้านนู้นถ้าหนูถูแบบนี้หนูก็จะต้องย่ำสิ่งที่เปียกถูกไหมฉะนั้นหนูหันหลังกลับหันหลังกลับอึ๊บอ่ะถูแล้วถอยค่ะเราต้องถอยลูกไม้ถูพื้นนั้นอยู่บนผ้าด้วยอึ๊บอ้าวถูทำไมครูได้ยินเสียงเครื่องมือดังคึกๆเก่งแล้วแล้วค่อยๆถอยมาคือเราจะไม่ย่ำตรงที่เราถูแล้วนะคะเอาถอยมาได้แล้วลูกตรงนั้นเงาเลยเอาถอยถูแล้วถอยเยี่ยมมากทุกคนคิดว่าทำได้ไหมลูกถ้าใครทำได้แบบเพื่อนนะคะแบบเมื่อสักครู่นี้สิบเต็มแน่ๆเลยฝากไปไว้ตรงมุมนู้นด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นไปฝึกปฏิบัตินะคะเยี่ยมมากเลยค่ะช่วงปฏิบัติกิจกรรมของเราค่ะสำหรับตอนนี้นะคะช่วงปฏิบัติกิจกรรมของเรานะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะให้ปฏิบัติใบงานที่3ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านแล้วก็ไปฝึกปฏิบัตินะคะการใช้เครื่องมือนะคะโดยที่เวลาคุณครูเรียกก็จะเรียกไปทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มไหนคุณครูยังไม่เรียกนักเรียนก็ทำใบงานไปก่อนนะคะเอาทีนี้มาดูใบงานของเราค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งง่ายมากเลยแค่นักเรียนนั้นเขียนถูกหรือผิดนะคะเอาคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับการกวาดบ้านแล้วถูบ้านใส่เครื่องหมายถูกในหน้าข้อที่ถูกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดในหน้าข้อที่ผิดนะคะตอนนี้ป.2 แล้วคุณครูยังไม่อ่านให้ฟังดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยมาอ่านตอนเฉลยนะคะเอาตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนั้นทำใบงานได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลุ่ม5นะคะฝึกปฏิบัติการกวาดบ้านและถูบ้านด้านหลังห้องค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติในการจับเครื่องมือแล้วก็ใช้ได้ถูกวิธีดีนะคะอ้าวใบงานของเราค่ะยากไหมคะลูกไม่ยากเลยแสดงว่าง่ายใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวลองมาดูเฉลยพร้อมกันซีข้อที่1ให้กลุ่ม1เฉลยนะคะกลุ่ม1ค่ะการกวาดพื้นที่ถูกวิธีคือต้องเริ่มจากกวาดฝุ่นผงจากมุมห้องก่อนถูกหรือผิดคะกลุ่มหนึ่ง
1: ถูกค่ะ
0: ทำไมเบาจังถูกหรือผิดคะ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่ม2นะคะรับผิดชอบข้อ2ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบถูกหรือผิดคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากค่ะผิดเยี่ยมมากๆกลุ่ม3ค่ะไหวไม่ไหวสู้ไม่สู
1: ้
0: ค่ะถ้าพื้นบ้านสะอาดมดแมลงและหนูจะมาอยู่ด้วยถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดเป็นคำตอบที่ถูกค่ะต่อไปกลุ่ม4ค่ะขณะกวาดน้ำที่ขังอยู่ควรสะบัดปลายไม้กวาดแรงๆถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้าสะบัดแรงๆเป็นยังไงลูกน้ำก็จะไปโดนคนอื่นนะคะกลุ่ม5กลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเขาถูกมาหมดแล้วกดดันไหมลูกไม่นะคะเราควรกวาดและถูบ้านทุกวันถูกหรือผิด

0: งเบาจังถูกหรือผิดถูกต้องนะคะเราควรกวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านทุกบ้านทุกวันนะคะบ้านของเราจะได้สะอาดแล้วก็น่าอยู่นะคะเอ้าเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นงานที่ต้องทำทุกวันนะคะเพื่อให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะการทำความสะอาดเครื่องเรือนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะใบความรู้ค่ะเรื่องการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Bye-bye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะกลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชุดหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกสนุกคำมาฝากทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางเหมือนเดิมเลยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับบทเรียนนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของทัศนศิลป์3มิตินั่นเองทัศนศิลป์3มิติไหนเด็กๆคนไหนดูชื่อเรื่องได้ยินชื่อเรื่องแล้วพอจะรู้บ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมีคนยกมืออ่ะกลุ่มที่2นัทที่นี่ใช่ไหมลูกอ่ะนัทที่นี่ตอบครูหน่อยเร็วว่านัทที่คิดว่าทัศนศิลป์3มิติเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เรียนเลขาคณิตค่ะ
0: เรียนเกี่ยวกับเลขาคณิตใช่ไหมคือมีใครคิดต่างจากนี้ไหมลูกให้กลุ่มที่5ตอบบ้างกลุ่มที่5 1คนช่วยครูตูนตอบหน่อยคิดว่าจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรนอกจากเลขาคณิตที่เพื่อนตอบมาร
2: ูปภาพ3มิติ
0: มีรูปภาพ3มิติทุกคนเอามือลงก่อนนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทัศนศิลป์3มิติในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมีการสร้างสรรค์ผลงานอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกของเราเหมือนเดิมเลยกิจกรรมอะไรนะขออีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันให้ชื่นใจได้ไหมเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ หนึ่งสองสาม
3: จิตกรน้อยนักสังเกต
0: จิตกรน้อยนักสังเกตใช่ไหมลูกเหมือนเดิมเลยวันนี้ครูตุลก็อยากให้เด็กๆสังเกตอยู่ใช่ไหมลูกดูสิว่าวันนี้เราจะมาสังเกตอะไรกันวันนี้จิตรกรน้อยของครูตูนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะมาร่วมกันสังเกตภาพผลงานทัศนศิลป์นะคะทั้ง2ภาพนี้อ่ะให้เวลาสังเกตก่อนดูดีๆนะว่าผลงานชิ้นแรกนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วผลงานชิ้นที่2เป็นแบบไหนเหมือนแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรอ่ะใครรู้แล้วยกมือตอบคำถามได้เลยอ่ะภควรัตคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงลูกสองภาพนี
1: ้หรือเห็นเป็นเหมือน
0: ตอบดังๆได้เลยลูกภาพแรกกับภาพที่สองเป็นผลงานทัศนศิลป์เลยเหมือนกันทั้งสองภาพแต่คิดว่าต่างกันยังไง
1: ต่างกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นรูปที่มีต้นไม้อยู่ค่ะสีดำ
0: ภาพที่เป็นรูปที่มีต้นไม้อยู่ใช่ไหมแล้วภาพที่สองล่ะ
1: ภาพที่สองค่ะเป็นคนที่อุ้มแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู
0: ่อ๋อลักษณะของภาพทั้งสองภาพไม่เหมือนกันมีใครตอบนอกเหนือจากนี้บ้างโอ้เยอะเลยวันนี้ตะวันช่วยครูตุลตอบหน่อยเร็วว่าสองภาพนี้เป็นไงลูกต่างกันไหมสองภาพนี้ตะวันคิดว่าต่างหรือเหมือนกัน
1: ต่างครับ
0: ต่างกันต่างกันยังไงครับสองภาพ
4: มีลักษณะรูปโค้งกับไม่มีลักษณะรูปโค้งครับ
0: อ๋อมีรูปคนกับไม่มีรูปคนใช่ไหมลูกขออีกหนึ่งคนเอามือจับหูไว้เอามือจับหูโอ้ยมีหลายคนอยากตอบเลยพร้อมกันนะ1 2 3วันนี้ให้น้องทีตอบบ้างกลุ่มที่4ของเราพี่น้องทีลองดูหน่อย2ภาพนี้น้องทีคิดว่าต่างกันยังไงเนี่ย2ภาพนี
5: ้มิติครับ
0: ต่างกันในเรื่องของมิติปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยลูกเด็กๆดูนะ2ภาพนี้เป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันใช่ไหมลูกเป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันทั้ง2ภาพเลยแต่ต่างกันในเรื่องของมิติดูภาพแรกก่อนนะภาพแรกก็เป็นภาพผลงานศิลปะใครจำได้เนี่ยว่าภาพนี้ชื่อภาพอะไรภาพนี้ชื่อภาพอะไรลูก สตาร์ลี่ไนท์อ่ะของแวนโกใช่ไหมศิลปินชื่อแวนโกเขาเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยวิธีการวาดนั่นเองด้วยวิธีการวาดการระบายลงบนเฟรมผ้าใบซึ่งลักษณะของผลงานมีกี่มิติใครตอบได
3: ้
0: มี2มิติใช่ไหมลูกมีแค่2มิติอยู่บนระนาบเรียบๆใช่ไหมลูกแต่ผลงานอีกภาพหนึ่งภาพนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะชื่อว่าปีเอต้าของไมเคิลแองเจโลซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบไหนใครทราบเป็น3มิติแต่ใครรู้บ้างว่าเขาสร้างสรรค์ยังไงใครว่าภาพนี้เป็นการวาดยกมือมีไหมมีใครว่าเป็นการปั้นโอ้ใครว่าภาพนี้ใช้วิธีแกะสลักโอ้เฉลยจริงๆภาพนี้ใช้วิธีการแกะสลักลูกเขาแกะสลักหินอ่อนเขาจะมีหินอ่อนเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็ใช้สิวกระเทาะก้อนหินที่เป็นหินอ่อนลูกให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยเก่งไหม
3: เก
0: ่งมากใช่ไหมทำหินแข็งๆให้กลายเป็นอะไรเนี่ยลักษณะของผ้าหรือว่าผิวคนใช่ไหมลูกสวยงามมากๆนะคะซึ่ง2ภาพนี้ผลงานทัศนศิลป์2อย่างนี้ต่างกันตรงที่มิติต่างกันใช่ไหมลูกอันนี้เป็นงานประติมากรรมมีกี่มิตินะมี3มิติแต่ภาพแรกที่เป็นผลงานภาพวาดมีกี่มิติ2มิติใช่ไหมลูกลักษณะของมิติต่างกันรูปแบบของผลงานต่างกันวิธีการสร้างสรรค์ต่างกันไหมก็ต่างกันนะแสดงว่าในงานศิลปะของเราในการทำงานทัศนศิลป์ไม่ได้มีแค่การวาดอย่างเดียวใช่ไหมลูกไม่ได้มีแค่การวาดการระบายบนกระดาษอย่างเดียวแต่ยังสามารถสร้างสรรค์ด้วยวิธีอื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกก็มีวิธีการสร้างสรรค์นะคะได้หลากหลายวิธีเลยนะคะซึ่งแต่ละวิธีนะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปด้วยจริงไหมเด็กๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำงานทัศนศิลป์โดยการวาดภาพเด็กๆคิดว่าเราจะทำด้วยวิธีอะไรได้อ่ะกลุ่ม5ผู้ชายด้านหลังลูกอ่ะคิดว่าใช้วิธีอะไรได้นอกจากการวาดครับ
2: ปั้นครับ
0: การปั้นใช่ไหมลูกมีใครคิดว่านอกจากวาดกับปั้นมีวิธีอื่นอีกอ่ะใบภูบ้าง
4: แกะสลักค่ะ
0: มีวิธีการแกะสลักมีอีกไหมนอกเหนือจากนี้ใครตอบได้ให้กลุ่ม2บ้างอ่ะกลุ่ม2ชนาการก็ได้ลูกอ่ะ
5: เขียนค่ะ
0: การเขียนการเขียนก็เป็นศิลปะใช่ไหมเราสามารถขีดเขียนก็ได้บางทีการวาดลงไปใช่ไหมลูกการเขียนหรือว่าการวาดก็อาจจะคล้ายๆกันเด็กๆเคยเห็นงานศิลปะที่ใช้การเขียนในการสร้างสรรค์เปล่า
3: เคย
0: ไหมเคยเห็นไหมที่เขามีรูปภาพใช่ไหมแล้วใช้วิธีการเขียนเป็นตัวเล็กๆเลยลูกเขียนแล้วก็ต่อกันเยอะๆก็สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันแสดงว่างานทัศนศิลป์ของเรานะคะมีวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายซึ่งแต่ละวิธีนะคะก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะต่อไปครูตูนมีกิจกรรมมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่จิตรกรน้อยนักสังเกตแล้ววันนี้จะเป็นกลายเป็นจิตรกรน้อยนักสัมผัสและลองสัมผัสใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะให้เด็กๆลองสัมผัสดีกว่าขอตัวแทน1คนนะขอตัวแทน1คนโอ้โหเยอะมากๆทุกคนเอามือลงก่อนครูตุลจะให้สัญญาณเอามือจับติ่งหูไว้ครูจะให้สัญญาณนะนับ1 2ใครได้ยินยังใครได้ยิน3เมื่อไหร่ค่อยยกมือนะต้องได้ยินคำว่า3เท่านั้นนะ1 2ฮะอะไรนะโอ้ยยังไม่ได้ยินเลยคำว่าอะไรคำว่า3ขอกลุ่มที่3มาลูกคนแรกคนนี้อ่ะคนอื่นไม่ต้องเสียใจยังมีให้ร่วมกิจกรรมอีกเยอะเลยลูกเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะให้ตัวแทนของเรามาลองสัมผัสเวลาสัมผัสเราจะรับรู้

ากการสัมผัสด้วยมือได้ดีมากขึ้นจากการหลับตาการปิดตาในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนนะคะปิดตานะคะและลองสัมผัสผลงานทัศนศิลป์ดูลองหลับตาลูกหลับตาไว้ห้ามแอบมองนะเดี๋ยวคุณตุลจะเอางานทัศนศิลป์มาให้เพื่อนสัมผัสเพื่อนคนอื่นๆด้านในห้ามบอกใบเพื่อนนะว่าเป็นภาพอะไรนะภาพแรกงานทัศนศิลป์ชิ้นแรกเป็นภาพนี้ครูตุลจะให้เพื่อนลองสัมผัสแล้วบอกว่าเป็นภาพอะไรดูซิเพื่อนจะตอบได้ไหมอ่ะเอามือสัมผัสเลยลูกอ่ะขอมือหน่อยไหนลองรูปซิลองจับลองสัมผัสแตะได้เลยดูออกไหมเนี่ยเพื่อนรู้ว่าเป็นภาพอะไรรู้หรอหลับตาอยู่นะเพื่อนหลับตาอยู่นะโอเคลืมตาได้ลูกครูตุลถามดีกว่าเมื่อกี้นักเรียนรู้ไหมว่าเป็นภาพอะไรห้ามใบห้ามใบคนอื่นห้ามใบสิทราบไหมลูกไม่ทราบใช่ไหมเวลาที่เราหลับตาแล้วลองสัมผัสใช่ไหมลูกเวลาเราสัมผัสลงไปบนภาพที่เป็นภาพวาดเรารับรู้ได้ไหมว่าเป็นภาพอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นภาพอะไรใช่ไหมลูกถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนถูกไหมแต่ถ้าเราเคยเห็นมาก่อนเราก็อาจจะตอบได้แต่บางทีถ้าเราปิดตาเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมเรามองไม่เห็นแสดงว่าถ้าเป็นงานที่เป็นสองมิติหรือเป็นภาพวาดอยู่บนระนาบเรารับรู้ได้แค่การมองใช่ไหมลูกการสัมผัสอาจจะไม่ได้เด็กๆเอามือลงก่อนนะคุณตุลยังไม่มีคำถามเลยตอนนี้เดี๋ยวคุณตุลถามแล้วข้อยกมือแสดงว่างานที่เป็นพื้นระนาบเป็น2มิติใช่ไหมลูกไม่สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสนะคะอาจจะรับรู้ได้แค่จากการมองแต่ยังไม่หมดอ่ะขอให้ช่วยหลับตาอีกทีหนึ่งขอให้ตัวแทนของเราหลับตาอีกทีหนึ่งทีนี้ครูตุลจะเปลี่ยนจากผลงานที่เป็น2มิติเป็นผลงานที่เป็น3มิติและเดี๋ยวให้เพื่อนลองสัมผัสชิ้นงานชิ้นนี้เป็นงานแบบ3มิติดูว่าเพื่อนจะตอบได้ไหมว่ามีลักษณะแบบไหนอ่ะจับไว้ลูกใบหมอนจับเลยใบหมอนลองสัมผัสดูซิแล้วบอกหน่อยว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนใบหมอนบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมเพื่อนๆช่วยกันดูดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าใบหมอนลืมตาลูกใช่ไหมใช่สามเหลี่ยมไหมใช่ถูกต้องนะคะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแสดงว่าผลงานที่เป็นลักษณะสามมิติใช่ไหมลูกเป็นประติมากรรมนะคะไม่ว่าจะจากการปั้นการแกะสลักนะคะเราสามารถเป็นไงลูกจับต้องสัมผัสได้แล้วก็รับรู้ได้จากการสัมผัสด้วยใช่ไหมต่างกันไหมเนี่ยต่างกันยังต่างกันแล้วเพราะว่าถ้าเป็นภาพวาดนะคะ2มิติอยู่บนพื้นระนาบนะคะเราจะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยวิธีการสัมผัสนะคะอาจจะต้องใช้การมองนะคะด้วยสายตานะคะถึงจะรับรู้ได้ว่าเป็นภาพอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อใดนะคะที่ผลงานทัศนศิลป์นะคะกลายเป็นผลงานลักษณะที่เป็น3มิติใช่มั้ยลูกเราสามารถจับสามารถสัมผัสได้นะคะแล้วก็สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสด้วยนั่นเองค่ะโอ้เก่งมากๆเลยขอบคุณมากค่ะกลับไปนั่งที่ก่อนลูกแสดงว่าผลงานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกมีสองแบบและตอนนี้เราได้เห็นผลงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติแล้วก็เป็น3มิติด้วยการรับรู้ถึงผลงานทั้ง2แบบนี้ก็ต่างกันอย่างแรกย้ำทวนอีกทีหนึ่งเด็กๆเห็นไหมว่าผลงานที่เป็นงานภาพวาดงานที่เป็น2มิติเรียบๆรับรู้ได้จากการทำอะไรลูกการมองเห็นอย่างเดียวใช่ไหมลูกสัมผัสแล้วเราไม่รับรู้ใช่ไหมถ้าเราปิดตาเราไปสัมผัสเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นภาพอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดที่งานทัศนศิลป์ของเราเป็นลักษณะ3มิติเริ่มจับต้องได้และเราสัมผัสลงไปบอกได้ไหมว่าลักษณะแบบไหนก็สามารถบอกได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อดีกว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนเข้าบทเรียนงานทัศนศิลป์3มิติในวันนี้นะคะเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนอย่างแรกนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นลักษณะ3มิติด้วยนะคะในวันนี้นะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆจะได้เห็นความสําคัญของงานทัศน

0: รสินในชีวิตประจำวันเลยอ่ะถามย้ำอีกทีนึงกว่าเด็กๆป.2เด็กๆคิดว่างานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ใกล้ตัวไหมอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมลูกจริงๆรอบๆตัวของเราก็มีงานทัศนศิลป์มากมายเลยซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็นลักษณะ2มิติแล้วก็3มิติด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดีกว่างานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิติใกล้ๆตัวของเราในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะพบเจออะไรบ้างนะคะลักษณะของงานทัศนศิลป์กันบ้างเมื่อกี้เราให้เพื่อนลองมาสัมผัสผลงานทัศนศิลป์และใครตอบได้ว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์มีแบบไหนบ้างกลุ่มที่3 1คนลูกให้ตอบว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์มีแบบไหนบ้างเมื่อกี้เพื่อนลองสัมผัสไปแล้ว2แบบมีแบบไหนนะ
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมยังไม่ใช่อ่ะกลุ่มที่5ด้านหลังลูกอ่ะคิดว่ามีแบบไหนบ้างลูก
2: แบบเลขาคณิตครับ
0: แบบเลขาคณิตยังไม่ถูกอ่ะน้องการน้องการช่วยตอบหน่อยอ่ะมีการวาดมีอะไรอีกลูก
1: แกะสลัก
0: มีการแกะสลักด้วยเกือบถูกและเกือบถูกเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์นะคะจริงๆวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะคืออย่างแรกเราสามารถสร้างสรรค์ได้แบบ2มิติอะไรบ้างที่เป็นการสร้างสรรค์แบบงาน2มิติการวาดใช่ไหมลูกการวาดหรือการระบายนะคะลงในกระดาษหรือว่าพื้นระนาบนั่นเองนะคะเป็นแบนๆเรียบๆใช่ไหมลูกส่วนลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิติเราสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอะไรบ้างแกะสลักมีอะไรอีกการปั้นมีอย่างอื่นอีกไหมก็อาจจะมีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันวันนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติกันก่อนนะจำง่ายๆนะคะงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติลูกครูตุลจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยงาน2มิติก็คืองานที่มันถูกถ่ายทอดออกมานะคะอยู่บนพื้นระนาบหรือว่าบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นไงลูกแบนเรียบอย่างเช่นกระดาษหรือว่าเฟรมผ้าใบหรือแม้แต่บนผนังได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันพื้นที่ที่เป็นระนาบหรือว่าเรียบๆนั่นเองค่ะมีเพียงความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะเราถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ในลักษณะที่เป็น2มิตินั่นเองค่ะต่อไปนะคะงานทัศนศิลป์ที่มีลักษณะเป็น3มิตินะคะก็หมายถึงนะคะการถ่ายทอดนะคะผลงานศิลปะของเรานะคะลงในรูปแบบของงานประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมอย่างเช่นงานปั้นใช่ไหมลูกงานแกะสลักเป็นงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมใครรู้จักงานสถาปัตยกรรมบ้างหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยก็เกี่ยวกับการสร้างอาคารบ้านเรือนนั่นเองนะคะหรือแม้แต่สื่อผสมนะคะซึ่งจะมีทั้งความกว้างความยาวนะคะความสูงแล้วก็ความหนานั่นเองค่ะและมันจะมีบรรยากาศล้อมรอบด้วยเด็กๆว่าจริงไหมเพราะว่าเป็นไงลูกมันสามารถจับต้องได้ใช่ไหมถ้าเป็นภาพวาดอยู่บนระนาบเป็น2มิติมันจะแบนๆเรียบๆใช่ไหมลูกจับเข้าไปเป็นไงรับรู้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็น2มิติก็จะแบนๆเป็นเรียบๆอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นงาน3มิติใช่ไหมลูกเราสามารถจับต้องได้มีบรรยากาศล้อมรอบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูเฮ้ยกลับมาถึงกิจกรรมนี้แล้วกิจกรรมอะไรนะเด็ก
3: ๆ
0: โอ้โหขออีกหนึ่งรอบเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกัน1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหชื่นใจมากๆค่ะทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางทำท่ากิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหจนมาถึงในคาบนี้เลยใช่ไหมลูกสำหรับการสังเกตในครั้งถัดมานะคะจากครั้งแรกมีรูปภาพผลงานทัศนศิลป์มาให้อีกแล้วแต่เด็กๆสังเกตดูซิว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์อันนี้แตกต่างไปจากเดิมที่คุณครูเคยให้สังเกตไหม
3: แตกต
0: ่างมันแตกต่างยังไงนะ3ภาพนี้มีความเหมือนกันแล้วก็มีความต่างกันใครตอบได้ด้านหลังกลุ่มที่5อ่ะ
1: เขียน
2: มี3มิติเหมือนกันนะคะ
0: มี3มิติเหมือนกันเก่งมากๆเลยลูกมี3มิติเหมือนกันแล้วคิดว่าต่างกันอย่างไรใครตอบได้อ่ะกลุ่มที่4น้องกุลบ้างน้องกุลอ่ะกุลคิดว่าม
1: ีคนละสีครับ
0: มีคนละสีอ่ะก็ใช่มีใครอีกอ่ะนโมนโ

เลยมีวิธีการสร้างสรรค์ที่ต่างกันนั่นเองใช่ไหมลูกอย่างภาพแรกภาพแรกเป็นการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอะไรเนี่ยการปั้นใช่ไหมภาพที่สองทำอะไรเอ่ยแกะสลักและภาพที่สามใครทราบกะเขาใช้การประกอบขึ้นรูปนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อวัสดุบางอย่างลูกเอามาเชื่อมต่อกันหรือว่าติดกันให้เป็นโครงสร้างขึ้นมาในลักษณะที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3ภาพนี้นะคะมีความเหมือนกันตรงที่เป็นงานในลักษณะ3มิติเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างสรรค์นั่นเองนอกจากนี้วิธีการสร้างสรรค์ต่างกันเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์ต้องต่างกันไหมลูกก็ต้องต่างกันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูนะคะรูปแบบนะคะของงานที่เป็น3มิติกันบ้างงานที่เป็น3มิติวันนี้นะคะคุณตุลขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในงานที่มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะอ่ะอย่างแรกนะคะการสร้างงานประติมากรรมหรืองานในรูปแบบ3มิตินะคะแบบประติมากรรมนะคะมีการสร้างสรรค์อยู่4วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกคือการปั้นเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่มั้ยลูกวิธีที่2การแกะสลักนั่นเองวิธีที่3การหล่อใครรู้จักการหล่อบ้างใช่แบบหล่อเท่ไหมใช่ไหมไม่ใช่หล่อเท่แบบนี้ใช่ไหมลูกการหล่อการหล่อเป็นยังไงเนี่ยการหล่อเด็กๆ เคยหล่อเทียนไหมคะเวลาที่เราไปที่วัดใช่ไหมลูกเราเคยหล่อเทียนนะหล่อเทียนพรรษาก็คือการนำเอาของเหลวใช่ไหมลูกตักใส่ในพิมพ์พอเขาเย็นตัวลงเขาก็จะแข็งตัวเกิดเป็นแท่งเทียนนั่นเองอันนี้ก็ใช้ลักษณะวิธีของการหล่อนะคะนอกจากปั้นแกะสลักการหล่อแล้วนะคะก็ยังมีการประกอบขึ้นรูปด้วยนะคะก็คือการเชื่อมต่อเอาวัสดุอื่นๆมาต่อมาติดนะคะในลักษณะของ3มิตินั่นเองค่ะอย่างแรกเรามาดูการปั้นก่อนการปั้นเชื่อว่าเด็กๆน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยอย่างดีเลยเพราะเราเคยปั้นใช่ไหมลูกก็คือการนำเอาวัสดุต่างๆนะคะที่สามารถอ่อนตัวแล้วก็ยึดติดกันนะคะจับตัวกันได้ดีนะคะมาปั้นให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการนะคะซึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการปั้นนะคะเป็นพวกดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะคะปูนแป้งขี้ผึ้งก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์งานปั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือดินปั้นดินปั้นไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินน้ำมันนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างที่สองเครื่องมือปั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่คุณตุลนำมาให้ดูในภาพแบบนี้นะคะหรืออาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ๆตัวมาช่วยเป็นเครื่องมือปั้นก็ได้อย่างเช่นไม้จิ้มฟันนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะต่อมาแป้นหมุนเด็กๆเคยเห็นแป้นหมุนไหมลูกแป้นหมุนก็จะมีลักษณะนะคะที่คุณตุลนำมาให้ในภาพนะคะเขาจะส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้กับงานที่เป็นงานปั้นภาชนะพวกเครื่องปั้นดินเผาก็มีการใช้แป้นหมุนด้วยนะคะต่อมานะคะนอกจากการปั้นแล้วนะคะเรามาดูการแกะสลักบ้างสำหรับการแกะสลักนะคะก็คือการสร้างรูปทรง3มิตินะคะจากวัสดุที่แข็งเปราะนะคะโดยอาศัยเครื่องมือนะคะวัสดุที่นิยมนำมาแกะกันก็คือไม้หินกระจกแก้วปูนฟาสเตอร์นั่นเองค่ะเมื่อกี้วัสดุที่เราใช้ในการทำงานปั้นใช่ไหมลูกด้วยวิธีการปั้นจะเป็นวัสดุที่อ่อนตัวใช่ไหมเราสามารถนำมาบีบมาครึงได้เอามาปั้นมารวมกันยึดติดกันได้แต่ถ้าเป็นงานแกะสลักเราจะใช้วัสดุที่แข็งแล้วก็เปราะนั่นเองสามารถเอาเครื่องมือของเราไปแกะให้เกิดเป็นร่องเป็นรอยนะคะในการแกะสลักนั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะสลักนะคะอย่างแรกลูกวัสดุที่มีพื้นผิวแข็งอย่างเช่นไม้ใช่ไหมหินเช่นหินอ่อนหรือว่าปูนฟาสเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นแตงโมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือเครื่องมือในการแกะสลักนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดแกะสลักหรือว่าสิวนะคะก็สามารถใช้ในการสร้างสรรค์งานแกะสลักได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะการสร้างสรรค์งานประติมากรรมหรืองานแบบ3มิติโดยวิธีการหล่อนะคะสำหรับการหล่อนะคะเป็นการสร้างรูปทรง3มิตินะคะจากวัสดุนะคะที่หลอมตัวได้แล้วก็กลับมาแข็งตัวได้ใครเข้าใจความหมายบ้างการหลอมตัวก็คือเราสามารถนำมาละลายให้มันกลายเป็นของเหลวลูกพออุณหภูมิเย็นลงเขาจะสามารถกลับมาแข็งตัวให้เป็นของแข็งได้เฉพาะฉะนั้นวัสดุที่เราจะใช้การหล่อในการหล่อต้องเป็นวัสดุที่สามารถเป็นได้ทั้งของเหลวแล้วก็เป็นได้ทั้งของแข็ง
อย่างเช่นอะไรใคร

0: ยกตัวอย่างได้อ่ะใบภูคิดว่าอะไร
1: เทียนค่ะ
0: อย่างเช่นเทียนเก่งมากๆเลยนะคะเทียนก็สามารถนำมาละลายใช่ไหมลูกแล้วก็พอมีอุณหภูมิที่เย็นลงเขาก็จะแข็งตัวนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆนะคะนอกจากเทียนแล้วนะคะก็อาจจะเป็นโลหะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นปูนพลาสเตอร์ก็ได้นะคะขี้ผึ้งหรือว่าดินเรซินก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะที่ใช้ในการหล่อนะคะสำคัญมากๆในการหล่อนอกจากวัสดุที่สามารถหลอมเหลวและแข็งตัวได้นะคะก็คือแม่พิมพ์นั่นเองถ้าเราไม่มีแม่พิมพ์เราก็ไม่สามารถทำการหล่อได้นั่นเองค่ะเพราะการหล่อต้องอาศัยแม่พิมพ์ใช่ไหมลูกเมื่อวัสดุกลายเป็นของเหลวแล้วเราจะนำเอาวัสดุของเราเป็นไงเทลงไปในแม่พิมพ์นะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นรูปนะคะเป็นรูปทรงในลักษณะที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะต่อมาการประกอบขึ้นรูปบ้างในการประกอบขึ้นรูปนะคะก็คือการเอาวัสดุต่างๆค่ะมาประกอบนะคะขึ้นเป็นรูปในลักษณะ3มิตินะคะโดยนำวัสดุอะไรก็ได้เลยลูกมาติดมาเชื่อมติดกันนะให้เป็นรูปทรงต่างๆอย่างเช่นบางคนเขานำเศษเหล็กเห็นไหมเศษโลหะเศษเหล็กต่างๆนะคะมาเชื่อมติดกันนะให้เป็นลักษณะของรูปหุ่นยนต์ก็มีอันนี้ก็คือการสร้างงานทัศนศิลป์แบบการประกอบขึ้นรูปนั่นเองค่ะและวันนี้รู้จักงานเทศ3มิติไปแล้วใช่ไหมลูกรู้แล้วว่างานทัศนศิลป์ของเราจริงๆนะคะไม่ได้มีแค่การวาดที่เป็นลักษณะ2มิติอย่างเดียวใช่ไหมลูกยังมีการสร้างสรรค์แบบ3มิติด้วยนะคะซึ่งวันนี้ครูตุลยกตัวอย่างเป็นงานประติมากรรมมานะคะมีทั้งการปั้นใช่ไหมลูกการแกะสลักการหล่อรวมถึงการประกอบขึ้นรูปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เด็กๆนะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆนะคะทำงานทัศนศิลป์นะคะที่มีลักษณะเป็น3มิติโดยวิธีการปั้นนั่นเองแต่จะปั้นอะไรเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาปั้นดินน้ำมันนะคะให้เป็นลักษณะงาน3มิติกันนะคะซึ่งโจทย์ในวันนี้หัวข้อในวันนี้นะคะครูตุลให้อิสระเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะปั้นเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูตุลก็จะไปสาธิตให้ดูแต่ก่อนอื่นนะคะมาฟังบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางค่ะช่วยควบคุมดูแลนะคะในการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ติดชมกับนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตของครูตุลพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะครูตุลก็เปลี่ยนมาใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้ทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางได้ชมแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสรรค์นะคะงานทัศนศิลป์แบบ3มิติด้วยวิธีการปั้นกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูตุลก็นำดินน้ำมันนะคะมาใช้เป็นวัสดุในการปั้นนั่นเองค่ะซึ่งดินน้ำมันนะคะก่อนที่จะใช้นะคะเราจะต้องนวดดินนะคะให้เกิดความนิ่มนะคะเขาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการวอร์มนะคะวอร์มดินที่เราจะใช้นะคะโดยนะคะเราจะนำดินน้ำมันที่เราจะใช้นะคะบางทีเด็กๆแกะออกมาใช่ไหมลูกมันอาจจะมีความแข็งของดินน้ำมันอยู่นะคะให้เรานวดนะคะด้วยฝ่ามือของเราใช้ความร้อนนะคะที่ฝ่ามือของเรานะคะนวดแบบนี้นะคะค่อยๆคึงนวดบีบนะคะให้ดินน้ำมันของเรานะคะอ่อนตัวลงนะคะพร้อมสำหรับการปั้นนั่นเองค่ะครูตุลก็จะนวดดินนะคะให้เหมาะสำหรับการปั้นของครูตุลก่อนนะคะซึ่งในการสร้างสรรค์งานปั้นนะคะก็สามารถทำได้นะคะหลากหลายวิธีเลยเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะสาธิตให้ดูนะคะโดยการปั้นจากเส้นนะคะแล้วก็การขึ้นรูปนะคะให้ชมกันนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวครูตุลจะนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นขึ้นรูปโดยการใช้เส้นก่อนนะคะโดยที่วันนี้ครูตุลจะปั้นให้เป็นภาชนะนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะนำดินน้ำมันไปปั้นเป็นเส้นใช่ไหมคะพอเรานวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันจนนิ่มแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็จะนำดินน้ำมันของเรานะคะมาบีบนะคะแล้วก็คลึงนะคะอาจจะวางไว้ที่แผ่นรองปั้นนะคะแล้วก็คลึงนะคะออกไปให้เป็นเส้นยาวๆนะคะพยายามใช้น้ำหนักมือของเรากดลงนิดนึงนะคะแล้วก็บีบให้ดินน้ำมันนะคะออกมาเป็นเส้นกลมๆยาวๆแบบนี้นะคะค่อยๆคลึงออกไปนะคะพยายามใช้น้ำหนักมือกดนะคะให้เส้นนะคะมีขนาดเล็กลงนะคะก็จะค่อยๆคลึงไปแบบนี้นะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะ อีกอย่างนึงนะคะที่ครูตุลอยากฝากนะคะทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะในการสร้างสรรค์นะคะงานโดยการปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆควรจะตัดเล็บนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ตัดเล็บนะคะเล็บเรามีความยาวนะคะเศษของดินน้ำมันนะคะก็จะเข้าไปฝังในเล็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรตัดเล็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยครูตุลก็จะคลึงนะคะดินน้ำมันของเราให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ในขนาดที่ต้องการนะคะพอครูตุลได้ความยาวหรือว่าขนาดที่ต้องการแล้วนะคะครูตุลจะใช้วิธีการขดนะคะขดให้เป็นกลมๆนะคะเพื่อจะทำฐานด้านล่างนะคะของสิ่งที่คุณจะปั้นนะคะอย่างแรกที่คุณจะปั้นจะปั้นเป็นภาชนะนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราอยากให้ขนาดของสิ่งที่เราจะปั้นใหญ่แค่ไหนนะคะก็ให้ขดฐานนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยคุณก็จะขดนะคะให้เป็นฐานแบบนี้นะคะพอเป็นฐานแล้วนะคะคุณจะนำวางพักเอาไว้นะคะนำไปวางพักเอาไว้แล้วก็เอาดินน้ำมันนะคะมาอีกนะคะมาทำเป็นเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อขดขึ้นไปเป็นการขึ้นรูปโดยการปั้นแบบเส้นนั่นเองค่ะก็จะคลึงเหมือนเดิมเลยนะคะให้ได้ขนาดที่ต้องการนะคะพยายามทำให้ขนาดของเส้นที่เราปั้นนะคะเท่ากันนะคะทั้งเส้นนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะครูตุลก็จะนำไปขดขึ้นนะคะจากฐานนะคะโดยวางนะคะปลายของดินน้ำมันที่เราทำมานะคะต่อเชื่อมกันไปนะคะและขดขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆวางให้ขดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้สูงขึ้นไปนะคะเด็กก็จะได้ลักษณะดินน้ำมันนะคะที่สูงขึ้นมานะคะถ้าหมดเส้นแล้วนะคะขดหมดเส้นแบบนี้แล้วเด็กๆอาจจะนำดินน้ำมันนะคะมาทำเพิ่มอีกนะคะแล้วขดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นเส้นวนต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะกลายเป็นภาชนะนะคะตามลักษณะรูปร่างที่เด็กๆต้องการได้เลยคุณก็จะคลึงอีกนะคะแต่อย่าลืมถ้าเรานำดินน้ำมันนะคะก้อนใหม่มาใช้นะคะแกะออกจากซองแล้วเด็กๆจะต้องนวดนะคะหรือว่าวอร์มดินนะคะของเราให้มีความนิ่มความอ่อนตัวลงพร้อมที่สำหรับใช้ในการปั้นนะคะคุณก็จะคลึงไปนะคะให้ได้เส้นที่มีความยาวนะคะนอกจากนี้เด็กๆอาจจะขดในรูปแบบอื่นนะคะแล้วก็ทำเป็นลวดลายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะก็นำมาขดต่อขึ้นไปนะคะจากฐานที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยอาจจะเป็นสีนะคะหลายๆสีต่างกันต่อๆกันไปก็ได้ค่ะก็จะวางต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขดขึ้นไปนะคะเด็กๆสามารถทำเป็นรูปร่างรูปทรงนะคะตามที่เด็กๆต้องการก็ได้นะคะถ้าอยากให้ด้านบนมีขนาดที่กว้างขึ้นนะเด็กๆก็อาจจะขดให้ขยายออกไปก็ได้หรือถ้าอยากทำให้เท่ากันนะคะก็วางเส้นให้มีลักษณะเท่าๆกันนะคะตลอดขึ้นไปนะคะจนได้เป็นรูปทรงที่ต้องการเลยค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราขดต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของผลงานของเรานะคะก็จะได้มาเป็นภาชนะแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูตุลนำมาให้ดูนะคะก็จะมีลักษณะที่ใช้เส้นขดเป็นฐานด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขดต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นภาชนะอาจจะขดเป็นลวดลายแบบอื่นด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นการปั้นนะคะการขึ้นรูปโดยใช้การปั้นแบบเส้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะปั้นเส้นแล้วนะคะถ้าเราไม่ปั้นเป็นภาชนะนะคะก็ยังสามารถปั้นเป็นรูปอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณตุ๋นก็จะลองปั้นให้เด็กๆดูนะคะปั้นเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็จะใช้การขึ้นรูปจากเส้นเหมือนกันนะคะให้เด็กๆลองเดาดูดีกว่าว่าคุณตุ๋นจะปั้นเป็นรูปอะไรใบเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะคุณก็จะทำให้เป็นเส้นนะคะยาวๆนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยโดยที่ตรง

ลายของเส้นนะคะคุณตุลจะให้มีลักษณะที่แคบลงนะคะหรือว่ามีลักษณะเส้นที่เล็กลงนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคุณตุลก็จะขดนะคะเหมือนเดิมเลยขดเข้าไปนะคะอาจจะตั้งปลายขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขดขดในลักษณะนี้นะคะเด็กบางคนนะคะอาจจะพอเดาได้แล้วว่าคุณตุลปั้นเป็นตัวอะไรนะคะพอขดขึ้นมานะคะคุณตุลก็จะยกปลายนะคะของดินน้ำมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดนะคะด้านข้างนะคะบีบออกมานะคะบีบออกมาแบบนี้นะคะอาจจะคุณขออันนี้อาจจะบางไปนะคะคุณขอเอาออกนิดนึงนะคะก็บีบด้านข้างใหม่นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเท่านี้นะคะแล้วก็อาจจะจับข้างหน้านะคะซึ่งคุณตุลก็จะได้สัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะเติมหน้าตานะคะเติมลวดลายให้กับสัตว์ชนิดนี้ก็ได้นั่นก็คืองูนั่นเองค่ะลักษณะของงูนะคะก็ปั้นจากการใช้เส้นได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากการใช้เส้นแล้วนะคะนอกจากการใช้เส้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนะคะขึ้นรูปนะคะของดินน้ำมันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปั้นเป็นเส้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นคุณตุลจะนำดินน้ำมันนะคะเหมือนเดิมเลยก่อนจะใช้เราจะนวดให้ดินน้ำมันมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะแล้วก็ปั้นเป็นรูปทรงที่ต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็จะไม่ต้องขึ้นรูปแบบเส้นแล้วค่ะปั้นเป็นลักษณะที่เราต้องการนะคะอย่างแรกคุณตุลจะครึ่งนะคะให้เป็นก้อนกลมๆ ก่อนนะคะก็มาจับให้มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับรูปทรงของหยดน้ำนะคะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะคุณตุลจะวางพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทำนะคะส่วนประกอบอื่นๆนะคะอย่างอันนี้คุณตุลก็จะใช้วิธีครึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่ทำเป็นเส้นแล้วคุณตุลจะพยายามกดนะคะให้ปลายเล็กกว่าพอได้ในลักษณะนี้คุณตุลก็มาจับมาดัดนะคะให้โค้งงอแล้วก็ติดลงไปนะคะด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ทำชิ้นที่สองอีกนะคะดัดให้โค้งนะคะให้งอนะคะแล้วก็นำไปติดนะคะไว้ด้านล่างนะคะก็ทำอีกนะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะเด็กๆบางคนอาจจะพอเดาออกใช่ไหมคะว่าคุณตุลกำลังจะปั้นอะไรเนาะจับให้โค้งงอเหมือนเดิมก็ให้วางลงไปด้านล่างนะคะอาจจะดัดขึ้นมาซึ่งก็จะได้ลักษณะของปลาหมึกนั่นเองค่ะให้เด็กสังเกตนะคะคุณตุลก็ไม่ได้ใช้การขึ้นรูปแบบเป็นเส้นแล้วใช่ไหมลูกการขึ้นโครงนะคะเป็นการปั้นแบบขึ้นรูปมาเลยนะคะในรูปทรงที่เราต้องการเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือบางทีการปั้นแบบนี้นะคะอาจจะใช้ในลักษณะงานที่มีขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างด้านในนะคะเอามาดามนะคะโดยการใช้เหล็กดามนะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆลักษณะของงานปั้นงานประติมากรรมนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยนะคะก็จะมีทั้งลอยตัวนุ่นต่ำนุ่นสูงนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่คุณตูนนะคะทำโครงสร้างเสร็จแล้วนะคะคุณตูนก็จะมาตกแต่งนะคะใส่ส่วนประกอบนะคะอาจจะเป็นลวดลายนะคะเติมตาเติมปากนะคะให้กับสิ่งที่คุณตูนกำลังจะปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมลูกว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนอ
ันนี้นะคะถ้าในชิ้นส่วนเล็กๆนะคะก็อาจจะใช้เครื่องมือปั้นนะคะมีหลายแบบเลยมาช่วยได้เช่นเดียวกันจริงๆเครื่องมือปั้นนะคะก็สามารถนำมาช่วยในการขูดขีดหรือว่าตัดได้เช่นเดียวกันค่ะดูจะลองสาธิตการใช้เครื่องมือปั้นให้ดูนะคะอย่างสมมติว่า

คุณอยากได้ลายนะคะที่มันขรุขระคุณก็สามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการขูดนะคะซึ่งการทำลายแบบนี้นะคะในบางที่นะคะของงานปั้นนะคะอย่างเช่นพวกการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรือภาชนะนะคะก็สามารถทำให้เกิดลวดลายแบบนี้เพื่อใช้ในการยึดติดนะคะของดินให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะใช้ลักษณะนะคะของเครื่องมือการปั้นแบบนี้นะคะมาช่วยในการขีดการขูดนะให้เกิดลวดลายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือใช้ในการตัดนะคะในลักษณะที่ให้มีความคมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถใช้ได้ส่วนเครื่องมือปั้นนะคะที่มีลักษณะเป็นห่วงเหล็กแบบนี้นะคะก็สามารถนำมาใช้ในพื้นที่ที่เราอยากให้ดินน้ำมันของเราหรือดินที่เราปั้นนั้นมีความเรียบนะคะอย่างเช่นครูตุลขึ้นโครงมาเป็นงานปั้นแบบเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะพยายามขูดนะคะดินของเราออกให้เกิดเป็นความเรียบนะคะแบบนี้เด็กๆก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการขูดหรือถ้าเด็กๆปลายทางนะคะไม่มีเครื่องมือปั้นนะคะแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้สิ่งของใกล้ๆตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นไม้จิ้มฟันนะคะมาช่วยนะคะในการทำผลงานที่มีลักษณะเล็กใช่ไหมลูกถ้ามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถนำมาช่วยในการสร้างสรรค์งานปั้นด้วยอย่างนี้นะคะก็คือประโยชน์ของเครื่องมือปั้นนั่นเองค่ะคุณจะใส่ลวดลายของปลาหมึกของคุณตุลต่อนะคะหนูก็จะปั้นลวดลายนะคะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้นะคะหรืออาจจะสร้างสรรค์เป็นรูปแบบอื่นๆนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะแค่วันนี้ให้เด็กๆได้ลองรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์งานปั้นนะคะการสร้างสรรค์นะคะวิธีการทำผลงานทัศนศิลป์แบบ3มิติด้วยวิธีการปั้นได้นั่นเองค่ะคุณอาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยนะคะในจุดที่มันเล็กนะคะช่วยติดนะคะแบบนี้นะคะติดลงไปแบบนี้นะคะเป็นการตกแต่งเล็กๆอาจจะทำให้ลวดลายเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยคุณก็จะติดนะคะไว้ที่หนวดของหมึกนะคะทุกเส้นเลยค่ะสามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการช่วยในการสร้างสรรค์ได้เลยนะคะอาจจะใช้เป็นวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวก็ได้นะคะนำมาช่วยในการสร้างสรรค์งานปั้นได้นี่เองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยที่สำคัญมากๆคือก่อนจะใช้ดินนะคะให้เด็กๆนวดดินนะคะให้พร้อมสำหรับการทำงานปั้นก่อนนะคะก็จะติดไปเรื่อยๆนะคะทุกหนวดของหมึกของตัวเลยนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเครื่องมือปั้นก็ทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะเก็บนะคะส่วนดินน้ำมันนะคะให้เก็บแยกสีกันนะคะเพื่อครั้งหน้าเราจะได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะหลังจากที่ครูตูนทำจุดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะผลงานของตูนก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นเจ้าหมึกนะคะเจ้าหมึกแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหนวดนะคะสามารถใช้ตกแต่งเป็นอื่นๆนะคะบนหัวของคุณตูนก็ใส่ดาวทะเลนะคะมาด้วยนะคะเกาะที่หัวเจ้าปลาหมึกอยู่ก็จะได้ผลงานที่น่ารักแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการปั้นนะคะอย่างแรกนะคะเอาอาจจะใช้การประกอบขึ้นรูปนะคะแบบนี้นะคะโดยการขึ้นรูปเป็นเส้นนะคะขึ้นโครงโดยการใช้เส้นนะคะหรือว่าจะใช้การขึ้นรูปเลยก็ได้เช่นกันไม่ต้องปั้นเส้นแต่ว่า

0: เป็นรูปทรงที่ต้องการได้เลยนะคะเหมือนเจ้าปลาหมึกตัวนี้นะคะก็จะให้ความน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานนะคะของเด็กๆในห้องต้นทางนะคะที่นำมาให้เพื่อนๆทั้งในห้องต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันค่ะนี่เป็นผลงานของปลื้มใช่ไหมลูกวันนี้เราปั้นเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: พญานาคครับ
0: โอ้โหเป็นพญานาคตัวสีขาวใช่ไหมมีเกล็ดสีส้มด้วยปลื้มใช้วิธีการปั้นแบบไหนตอบได้ไหม
1: แบบขึ้นรูปคร
0: ับปั้นแบบขึ้นรูปใช่ไหมลูกก็คือปั้นเป็นรูปทรงที่ปลื้มต้องการเลยไม่ต้องปั้นเป็นเส้นก่อนใช่ไหมโอ้โหน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆเพื่อนๆขอเสียงปรบมือให้ปลื้มหน่อยเลยวันนี้สร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามมากๆเลยเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางคนอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ได้สวยงามแล้วก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบ3มิตินะคะงานทัศนศิลป์แบบ3มิตินะคะก็คือการถ่ายทอดความงามนะคะในผลงานรูปแบบของงานประติมากรรมนะคะงานสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่งานสื่อผสมนะคะอย่างวันนี้คุณตุลก็ยกตัวอย่างในเรื่องของงานประติมากรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นเองค่ะต่อมานะคะงาน3มิตินะคะก็จะมีลักษณะที่มีความกว้างความยาวนะคะความสูงแล้วก็ความหนารวมถึงมีบรรยากาศล้อมรอบด้วยนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะมีการสร้างสรรค์ได้หลากหลายวิธีมากๆนะคะซึ่งแต่ละวิธีก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปไหนเด็กๆป.2ช่วยกันตอบหน่อยการสร้างสรรค์งาน3มิตินะคะมีวิธีการอะไรบ้างนะลูกที่เราเรียนในวันนี้นโมวิธีการอะไรบ้างลูก
2: การแกะสลักครับ
0: มีแกะสลักมีอะไรอีกนะน้องการน้องการช่วยบอกหน่อยนอกจากแกะสลักแล้วทำอะไรอีก
3: การปั้นค่ะ
0: การปั้นนะมีอะไรอีกลูกใบพลูคิดว่าอะไร
4: ขีดสเปร
0: ย์ยังไม่ใช่มีการแกะสลักการปั้นดาเนียคิดว่ามีอะไรอีกลูก
5: การหล่อค
0: ่ะการหล่อและอย่างสุดท้ายที่เราเรียนรู้ในวันนี้ลูกใครตอบได้ไมกี้ก็ได้ลูกปกรณ์ปกรณ์คิดว่าอะไรอย่างสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ลูก
6: การต่อครับ
0: การต่อยังไม่ถูกเขาเรียกว่าการประกอบขึ้นรูปนั่นเองค่ะซึ่งเป็น4วิธีในการสร้างสรรค์นะคะที่คุณตุลนำมาฝากกันในวันนี้เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบ3มิติในรูปแบบงานประติมากรรมนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็ยังมีการสร้างสรรค์ด้วยวิธีอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณตุลก็นำเรื่องราวนะคะของงานทัศนศิลป์3มิติมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนอะไรแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศิลปะปะติดนั่นเองค่ะวันนี้เราสร้างสรรค์งานแบบ3มิติโดยการปั้นไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนมาทำงานศิลปะปะติดกันบ้างนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในครั้งถัดไปกันก่อนค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่จะให้เด็กๆ เตรียมมาในครั้งหน้านะคะอย่างแรกนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะเลยนะคะเตรียมกระดาษสีมานะคะในครั้งหน้าหรือเด็กๆอาจจะใช้เป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะเป็นนิตยสารที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกาวนั่นเองค่ะมีกระดาษสีมีกาวนะคะอีกนะคะ2 อย่างฝากเด็กๆเตรียมมาด้วยซึ่งก่อนจากกันไปในวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยคุณตุลนำภาพศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นภาพนะคะ The Kiss นะคะซึ่งเป็นผลงานที่โด่งดังมากๆชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะในภาพนี้สวยงามมากๆนะคะของศิลปินที่ชื่อว่ากุสตาฟคิมนั่นเองค่ะการสร้างสรรค์นะคะโดยใช้วิธีสีน้ำมันนะคะแล้วก็ปิดทองบนผ้าใบด้วยนอกจากการวาดนะคะสร้างสรรค์ระบายด้วยสีน้ำมันแล้วนะคะยังใช้วิธีการปิดทองด้วยนะคะก็จะเห็นว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะจริงๆก็มีวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณตุลก็นำมาฝากกันด้วยภาพของ The Kiss นะคะครั้งหน้าจะเป็นภาพใดนะคะแล้วจะสนุกแค่ไหนในเนื้อหาของศิลปะปาติดนะคะฝากเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางรวมถึงครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

มีคำถามนะครับว่าเวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์นะครับต่างๆปัจจุบันเนี่ยมักจะถามว่าเอ๊ะยอมรับคุกกี้ไหมนะครับคุกกี้คืออะไรนะครับแล้วเขาเอาคุกกี้ไปเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรเก็บข้อมูลอะไรจากเราบ้างนะครับเวลาเราไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงพยาบาลหรือไปซื้อรองเท้านะครับเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายผู้ให้บริการนะครับปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเช่นบางทีเราต้องไปเคาน์เตอร์นี้ก่อนเราไปเคาน์เตอร์นี้ต่อเราไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยปกติปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยผู้ให้บริการก็จะจำหน้าเราได้จำใบหน้าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกว่าสมมติพุทธิพงศ์มาใช้บริการนี้ทำถึงสเต็ปนี้แล้วกรุณาไปทำเรื่องนี้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลกปัจจุบันแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับการที่เราเข้าใช้บริการก็คือการที่เราเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆบังเอิญมันไม่มีหน้าตาเราปรากฏไปด้วยคุกกี้หลักการก็คือว่าเขาจะแฝงโค้ดเข้ามานะครับให้เบราว์เซอร์เราเนี่ยจดจำคล้ายๆกับเป็นตัวโชว์ใบหน้าของเราไปยังบริการต่างๆเรื่อยๆตามลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งปกติก็คือไว้แทร็กว่าเราอยู่สเตจไหนกำลังทำอะไรอยู่แล้วควรจะทำอะไรถัดไปนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของคุกกี้ถามว่าเขาเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไรเพื่อให้บริการเราได้ถูกต้องคุกกี้หมายความว่ายังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามีตำนานอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยมาจากนิทานเรื่อง Hansel and Gretel อันนี้ถ้าเป็นเด็กๆหรือเป็นฝรั่งเยาวชนเนี่ยจะทราบดีนะครับก็คือเขาต้องทิ้งเศษขนมปังเพื่อเวลาโดนแม่มดจับไปจะหนีกลับบ้านเนี่ยจะได้ตามเศษขนมปังลักษณะเดียวกันคือเบราว์เซอร์ที่มีคุกกี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับมีเศษขนมปังก็คือเอาไว้แทร็กการทำงานการเข้าใช้งานที่อธิบายไปว่าตอนนี้เราทำถึงสเต็ปไหนกำลังทำอะไรอยู่ตำนานที่สองนะครับเขาเรียกว่าฟอร์จูนคุกกี้นะครับฟอร์จูนคุกกี้ที่อาหารจีนในต่างประเทศเนี่ยเวลาทานอาหารเสร็จเขาจะแจกเขาเรียกฟอร์จูนคุกกี้นะครับฟอร์จูนคุกกี้พอแคร็กออกมาเนี่ยจะมีแมสเซจสั้นๆเป็นส่วนใหญ่เป็นคำทำนายเป็นโชคชะตานะครับไอ้คำนี้มันเหมือนกับว่าเวลาเบราว์เซอร์มีคุกกี้จริงๆเนี่ยเขาแนบแมสเซจสั้นๆแท็กเอาไว้ในเบราว์เซอร์เพื่อเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยไอ้แมสเซจสั้นๆเนี่ยจะแสดงว่าเรากำลังอยู่สถานะใดทำสเต็ปใดไปแล้วบ้างนะครับซึ่งอันนี้เขาก็เลยมาประยุกต์ว่าเรียกว่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์นะครับ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเรือนจำกำแพงเพชรสอนวิชาชีพทำขนมชาวังให้ผู้ต้องขังหญิงพร้อมเปิดโซนท่องเที่ยวชมสัตว์น่ารักเป็นจุดเช็คอิน

0: นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางขึ้นชมพระอาทิตย์ตกบนลานหินจุดชมวิวผาแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเปิดลานกลางเต็นท์ได้สรรษณีย์พลอยวิไลพาชมวิถีทำนาริมทะเลแหล่งเดียวของไทยที่จังหวัดพัทลุงพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวมีตัวอย่างการปรับตัวในชุมชนที่จังหวัดตรังนะครับเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็หารายได้เสริมกันคือชาวบ้านที่นั่นนะครับเขารวมตัวตั้งกลุ่มรับจ้างเสิร์ฟอาหารและล้างจานในงานเลี้ยงต่างๆนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างอำเภอด้วยมีทั้งกลุ่มครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันครับที่วัดห้วยนางตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องและลูกหลานต้องเอาเวลาไปจัดงานเตรียมงานด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ต้อนรับแขกเรืออีกมากมายที่มาในงานจึงต้องว่าจ้างทีมเสิร์ฟโต๊ะหรือว่าเสิร์ฟอาหารของทีมต้มส้นเม้านะครับพร้อมกับทีมล้างจานมาช่วยทำหน้าที่ดูแลเสิร์ฟอาหารไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ล้างจานตลอดการจัดงาน9วันนี่เป็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนะครับจากเดิมเวลามีงานเลี้ยงตามชุมชนตามหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานบวชนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมาทำหน้าที่เสิร์ฟโต๊ะล้างจานแต่ปัจจุบันนี้ครับหาคนมาช่วยกันแบบนี้น้อยลงจึงเกิดการรวมกลุ่มการสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนนะครับก็คือตั้งทีมหรือว่าตั้งกลุ่มรับจ้างเสิร์ฟโต๊ะหรือเสิร์ฟอาหารแล้วก็รับจ้างล้างจานในงานเลี้ยงมีทีมนะครับทั้งที่เป็นแบบคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงในตำบลหมู่บ้านมาจับมือรวมทีมกันเพื่อหารายได้
1: รับจ้างนี้เราคิดแต่ละคนวันละ500ต่อคนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปไกลนอกพื้นที่ก็600ต่อคน
2: ต่อวัน
1: ค่ะต่อวัน
2: เริ่มงานกี่โมงแล้วเลิกกี่โมง
1: เริ่มงานของทีมอื่นเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าทีมต้นโซ่เม้าประมาณ 9:30 ถึง 8:30 ทีมอื่นไม่แน่ใจนะอย่างทีมของเรามาเร็วหน่อยก็จะมาดูแลเรื่องความสะอาดในวัดความสะอาดของบริเวณในงานก็จะจัดโต๊ะจัดจานอะไรประมาณนี
0: ้ทีมงานยังเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งทีมกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับงานในพื้นที่รวมทั้งไปต่างอำเภอด้วยตอนนี้ก็เลยมีการแข่งขันกันเรื่อยๆนะครับแต่ละทีมก็เลยต้องหาจุดเด่นจุดขายเพื่อให้เจ้าภาพเนี่ยประทับใจจะได้จ้างงานกันอีกรอบหน้าครับ
1: เติมอาหารเติมกับข้าวดูแลเขตก็อย่าให้กับข้าวบนโต๊ะมันขาดก็พยายามดูเลยให้ดูที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
2: ก
1: ็
2: เห็นคือกวาดขยะอะไร
1: กวาดขยะกวาดขยะนี้มันเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่นะแต่ว่าเราคืออยากจะช่วยเช่าภาพไม่อยากให้เช่าภาพมาเสียเวลาตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าบางทีมก็จะทำแบบนี้ทุกทีมนะมันเฉพาะทีมของเราอะทำเองเลยที่ว่าเจ้าภาพไม่ต้องบอกทำเองเลย
2: ที
1: ่
2: ช่วยเราช่วย
1: กันกัน
0: ส่วนทีมล้างจานนะครับถ้าเขาทำงานเร็วเสร็จไวเนี่ยก็ยังรับจ้างทำความสะอาดห้องน้ำด้วยวันละ200บาทก็จัดเวรหมุนกัน4คนนะครับเป็นการหารายได้พิเศษยามว่างซึ่งปัจจุบันนี้ครับทางเจ้าภาพเนี่ยจะว่าจ้างทีมเสิร์ฟทีมล้างจานเพราะว่าสะดวกกว่าที่เจ้าภาพลูกหลานจะต้องมาทำเองครับเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งทำเองงานก็ถือว่ามีเป็นระยะนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยนอกจากงานศพที่มีเป็นปกติแล้วบางช่วงที่เป็นช่วงเดือนมงคลที่มีการจัดงานแต่งงานด้วยก็จะมีงานซ้อนกันหลายงานนะครับงานเสิร์ฟโต๊ะแบบนี้ครับทีมงานเขาตั้งกันมาเป็นปีๆแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จำมาทำเฉพาะเวลาที่เสร็จจากงานครอบครัวงานส่วนตัวกันแล้วนะครับอย่างเช่นพอกรีดยางเสร็จก็จะรีบมารับงานแบบนี้แต่ใครอยากจ้างทีมนี้กันนะครับสร้างรายได้ให้ชุมชน0982235311ครับส่วนคนที่เขามีอาชีพนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคิดที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้อื่นไปด้วยครับมีแม่ค้าใจดีที่เขาขายแซนด์วิชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเปิดขายแซนด์วิชไส้แตกมาถึง15ปีแล้วเขาแจกสูตรสอนอาชีพผ่าน Facebook นะครับเพื่อให้มีโอกาสสร้างรายได้จากอาชีพสุจริตด้วยกัน
3: ถ้าบอกล่วงหน้า
0: มีทั้งฝีมือแล้วก็โอกาสนะครับได้ลงทุนยึดอาชีพทำขนมปังแซนด์วิชขายมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยหรือเมื่อ15ปีก่อนจนเรียนจบก็มาทำเต็มตัวเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ถึงปัจจุบันนะครับจนชาวบ้านรู้จักกันดีกับร้านแซนด์วิชไส้แตกถนนศรีธรรมไตรปิฎกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับมีขนมปังแซนด์วิชน้ำสลัดแล้วก็แซนด์วิชโบราณหลากหลายไส้เลยครับลูกค้าก็แวะเวียนมาเลือกซื้อกันตั้งแต่ตอน 4:30 จนถึง 9:30 นะครับเพื่อจะได้กินขนมปังแซนด์วิชที่สดใหม่วันต่อวันนางสาววิภาวรรณวงวาดอายุ36ปีเจ้าของร้านนะครับเล่าว่ามีแซนด์วิชให้เลือกซื้อหลายขนาดแล้วก็เริ่มต้นที่10บาทนะครับมีหลากหลายไส้อย่างแฮมโบโลน่าปูอัดทูน่าฮอทดอกซอสเกาหลียำสาหร่ายไข่พิซซ่าสลัดผักชีสหมูหยองต่างๆนอกจากขายหน้าร้านแล้วนะครับก็ยังใช้ช่องทางออนไลน์ขายครีมแซนด์วิชสดแซนด์วิชโบราณด้วยเพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่ทุกคนด้วยโดยเขาจะไลฟ์นะครับสอนวิธีการทำแซนด์วิชขายใน Facebook แซนด์วิชไส้แตกโดยเริ่มทำครีมแซนด์วิชเป็นสูตรของตัวเองครับและด้วยความที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้กินครีมแซนด์วิชของตัวเองก็เลยเริ่มขายแบบออนไลน์ขึ้นมาถุงละ170บาทจะได้นำไปทำขายมีรายได้มีอาชีพสุจริตด้วยกันครับ
3: แล้วพอเราทำปุ๊บเรามองว่าตัวครีมของเราอะค่ะมันสามารถอยากคือเราอะอยากให้ครีมของเราอะเรารู้ว่ารสชาติของเราอะมันอร่อยแล้วเราอยากเอาไปให้ทุกคนอะได้ลองทานกันทั่วเราก็เลยคิดทำออนไลน์ขึ้นมาเอาตัวครีมตัวนี้ค่ะกระจายให้ทั่วประเทศเพื่อทุกคนได้เอาไปต่อยอดเป็นอาชีพด้วยทุกคนมีรายได้แล้วก็เราอยากกระจายความอร่อยของเราให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้ทานกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแซนด์วิชเนี่ยมันเป็นอาชีพที่แบบตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันใช้เวลาในการทำไม่นานแล้วก็ผลตอบแทนก็โอเคค่ะกลัว
0: ครีมแซนด์วิชที่สอนทำนะครับสามารถนำไปทำได้ทุกไส้เลยส่วนครีมแซนด์วิชโบราณนะครับก็จะมีรสชาติหวานนำก็นำไปทำกับไส้หมูหยองแล้วก็โบโลน่าได้นะครับซึ่ง1กล่องสามารถเลือกใส่ได้2ไส้ครับจะใส่ไส้ให้เยอะตามชื่อร้านแซนด์วิชแตกครับแต่ใครที่สนใจอยากเรียนรู้ไว้เป็นอาชีพกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0816757927ครับส่วนเรือนจำกำแพงเพชรนะครับก็จัดสอนวิชาชีพทำขนมชาววังให้กับบรรดาผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษแล้วนะครับเพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวกันไปไว้เป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อพ้นโทษครับขนมไทยหน้าตาดูสะอาดสะอ้านน่ากินตามแบบฉบับชาววังทั้งหมดนี้ครับเป็นฝีมือของผู้ต้องขังหญิงที่กำลังใกล้จะพ้นโทษแล้วเขาได้มาเรียนรู้การทำขนมชาววังจำนวน20คนนะครับที่เรือนจำกลางกำแพงเพชรตำบลหนองปริงซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดทำโครงการสอนวิชาชีพให้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารนะครับอย่างอาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรณสินพร้อมกับผู้ช่วยจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรมาสอนวิธีทำขนมชาววังทั้งหมด6แบบด้วยกันนายรพินพุทธแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชรนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน้าที่โครงการบอกว่ากรมราชทัณฑ์เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับรวมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษแล้วนะครับซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่มาร่วมโครงการเขาก็ตั้งใจทำขนมชาววังเรียนรู้กันอย่างสุดฝีมือครับเป็นการเตรียมผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกได้มาฝึกทักษะในการดำรงชีวิตสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองที่ดีไม่หลงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกครับ
4: การฝึกวิชาชีพทำขนมไทยชาววังแบบนี้นะครับเป็นความร่วมมือของเรียนจำกลางกำแพงเพชรของเราร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดอบรมให้กับพี่น้องผู้ต้องรัชทันหญิงจำนวน20คนซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นผู้ขังที่ใกล้จะพ้นโทษปล่อยตัวส่วนหนึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายออกทำงานภายนอกเรือนจำด้วยนะครับ
0: นอกจากนี้ครับด้านหน้าเรือนจำกลางกำแพงเพชรนี่คุณผู้ชมเปิดมิติใหม่เรือนจำเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นที่คุมขังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ครับให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันเปิดเป็นร้านกาแฟครับมีเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูให้เลือกกันแล้วก็มีมินิสวนสัตว์นะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมเลยผู้ปกครองก็พาบุตรหลานนะครับมาเดินเล่นมาให้อาหารสัตว์กันนะครับมีกระต่ายหนูตาเภาแพะนกเต่าตัวเล็กตัวน้อยครับคุณผู้ชมสร้างความสนุกให้ ให้กับเด็กๆได้เพลิดเพลินกันไปกับกิจกรรมให้อาหารสัตว์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับที่นี่เนี่ยสามารถไปอุดหนุนนะครับสินค้าฝีมือของผู้ต้องขังที่เขาฝึกอาชีพกันได้แล้วก็ไปเที่ยวกันได้ครับเปิดทุกวันคุณผู้ชมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย4โมงครึ่งครับชวนไปเที่ยว

0: วัดเขาบ่อจังหวัดสงขลากันคุณผู้ชมนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติด้วยแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ในตำบลเกาะยอครับคือนอกจากจะมีภูมิทัศน์ที่ติดทะเลสาบสงขลาสวยๆแล้วเนี่ยยังได้เที่ยวเดินลอดท้องพญานาคขนาดใหญ่เพื่อขึ้นไปบนเขาครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศพญานาคขนาดใหญ่อ้าปากเป็นทางขึ้นแบบนี้ครับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในท้องพญานาคซึ่งภายในเนี่ยจะมีบันไดอยู่138ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปบนเนินเขาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระบรมสารีริกธาตุโดยการก่อสร้างขนาดนี้ก็แล้วเสร็จไปกว่า180นะครับเหลือเฉพาะการตกแต่งให้มีความสวยงามเท่านั้นถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ครับที่วัดเขาบ่อตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมด้วยว่ามีทำเลตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาครับข้างบนมีเนินเขาสูงชมทิวทัศน์ได้มุมกว้างด้วยพระสมุเพิ่มสิริรัตน์เจ้าอาวาสบ่อบอกว่าองค์พญานาคที่วัดเขาบ่อนั้นนะครับสร้างขึ้นลักษณะนอนอ้าปากยาวประมาณ100เมตรขึ้นไปสู่ยอดเขาแนวคิดเริ่มต้นนะครับคิดเพียงจะทำบันไดขึ้นไปแต่ว่าก็อยากจะให้มีหลังคาบังแดดด้วยและเห็นว่าญาติโยมที่นี่เองก็มีความศรัทธาในองค์พญานาคนะครับจึงได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2563ลงมือขุดดินก่อสร้างด้วยตัวเองครับแล้วก็มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้วัดแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาบริจาคช่วยกันวัสดุก่อสร้างต่างๆเงินทุนต่างๆมาร่วมกันนะครับตอนนี้เริ่มมีผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทำบุญกันแล้วด้วยครับ
1: พระมีพระและมีเจดีย์มีเจดีย์เขามาตั้งให
2: ้อ๋อค่ะแล้วทีนี้เรามีเหมือนคนพอทราบแล้วเนี่ยเขามาทำบุญมาเที่ยวที่วัดเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ครับมาเที่ยวมากขึ้นก็มาชมมาดู
2: ค่ะอันนี้ถือว่าเราจะเจอได้ทุกวัดไหมคะอย่างนี้ค่ะมันพญานาคที่เราสามารถเดินไปได้เนี่ย
1: ไม่เจอเลยเพราะว่าที่นี่มันเหมาะผมดีนะ
2: ค่ะ
1: มันจะมีทะเลแล้วก็หลังเป็นภูเขา
2: แต่มีที่เดียวใช่ไหมคะทั้งประเทศมีที่นี่ที่เดียวไหมจ๊ะ
1: ที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ
0: ชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างก็เห็นว่าวัดเนี่ยจัดสร้างองค์พญานาคขึ้นมาก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่และยังมีแนวคิดจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชนครับ
3: จะพัฒนาต่อนะครับก็คือมีน้ำครับน้ำไหลจากตัวพญานาคเนี่ยไหลออกมาที่หน้าผาแล้วก็มีสระนะครับมีสระน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นธรรมาสเวลาเดือนเวลาพระเทศนาก็นั่งบนแท่นตามสระแล้วมีปลาไหว้รอบนั้นครับนั่นคือเป็นนโยบายข้างต่อไปข้างหน้าครับเป็นความคิดต่อไปข้างหน้าที่จะสร้างตรงนี้ครับผม
0: ตอนนี้ครับมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมองค์พญานาควัดเขาบ่อแล้วก็ลอดใต้ท้องตามความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคักนะครับนอกจากนี้ก็มีถ้ำมหาสาจารย์แล้วก็รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ได้สักการะบูชาก่อนจะไปท่องเที่ยวจุดอื่นๆของตำบลเกาะยอกันต่อครับที่สงขลาเองชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคไม่ต่างจากทางภาคอีสานเหมือนกันนะครับอย่างที่แหลมสนอ่อนเนี่ยก็กำลังซ่อมแซมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำกันอยู่ให้กลับมาใช้งานได้จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยครับส่วนภาคอีสานนะครับตอนนี้ฝนหายไปแล้วอากาศเย็นเริ่มเข้ามาแทนนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับอย่างการไปดูพระอาทิตย์ตกบนยอดลานหินจุดชมวิวผาแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์กันอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไปกางเต็นท์กันได้แล้วก็พากันไปส่องดูปัวกระทิงที่ออกมาหากินจำนวนมากครับที่จุดสกัดเขาสูงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาท่องเที่ยวกันแล้วก็กางเต็นท์นอนกินลมรับลมหนาวกันนะครับแล้วไปส่องดูฝูงกระทิงวังน้ำเขียวกันอย่างคึกคักเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็ดีเป็นพิเศษก กลิ่นนิยมมากางเต็นท์พักค้างคืนกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมส่องดูกระทิงป่าเขาแผงม้าที่ตอนนี้ครับพากันออกมาหากินในพื้นที่ยิ่งช่วงนี้ครับที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะครับฝูงกระทิงเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะพากันออกมาอวดโฉมให้ได้เห็นกันแทบเกือบตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่เองก็นำกล้องส่องทางไกลนะครับมาไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวส่องดูกระทิงกันได้ชัดๆอีกด้านนายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวบอกว่าช่วงนี้ครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงต่อเนื่องกับเทศกาลออกพรรษาก็เลยมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญทอดกฐินกันยังวัดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวหลายวัดเนี่ยก็อาศัยช่วงเวลาหลังจากทำบุญเสร็จนะครับมากางเต็นท์พักผ่อนแล้วก็มาหาชมกฐินกันที่เขาแผงม้าแห่งนี้ครับบรรยากาศที่ลานหินหน้าผาสูงนะครับเป็นจุดชมวิวผาแดงบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลทับลาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วกับบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ100คนก็เริ่มพาครอบครัวทยอยเดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาวกันนะครับไปสูดกลิ่นอายธรรมชาติดูดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมผืนป่าธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาของเทือกเขาบรรทัดและป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ครับก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวถ้าอากาศหนาวมาเต็มตัวเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลหมอกที่จุดชมวิวผาแดงกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางอุทยานแห่งชาติตาพระยาครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปกางเต็นท์กันได้ครับไปสัมผัสธรรมชาติยามค่ำคืนแล้วก็รอชมทะเลหมอกยามเช้ากันได้โดยจะนำเต็นท์มาเองก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเสียค่าบริการเพียงคนละ30บาทต่อคืนแต่ถ้าใครไม่มีเต็นท์นะครับอุทยานก็มีเต็นท์ให้เช่าเหมือนกันขนาดเต็นท์เนี่ยนอนได้3คนนะครับหลังละ225บาทต่อคืนโดยค่าเช่าเนี่ยรวมกับค่าบริการเข้าชมแล้วก็ค่ารถไปแล้วนะครับส่วนค่าบริการเข้าชมนะครับภายในพื้นที่เนี่ยคนละ20บาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์คันละ20บาทแล้วก็รถยนต์คันละ30บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุเข้าฟรีด้วยครับนอกจากมีจุดชมวิวผาแดงแล้วนะครับก็ยังสามารถไปเที่ยวได้อีกหลายจุดต่อเนื่องกันอย่างผาใบเฟิร์นผาพญาไร้ใบผาเหินฟ้าผาสลักใดแล้วก็ผาสุดท้ายครับซึ่งแต่ละผาก็จะมีจุดเด่นก็คือหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่สวยงามแตกต่างกันไปครับมีที่ท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนนะครับที่ได้เห็นทั้งท้องนาแล้วก็ทะเลไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมก็คือการทำนาริมทะเลแหล่งใหญ่แล้วก็แหล่งเดียวของประเทศเรานะครับอยู่ที่บ้านปากประตำบลลำปำที่อำเภอเมืองพัทลุงเราสืบทอดการทำนาริมทะเลมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันนะครับแล้วก็รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลเพื่ออนุรักษ์การทำนาด้วยและต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยรับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
4: ทะเลกว่า50ไร่ในพื้นที่หมู่8บ้านปากประตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมทะเลค่ะซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาริมเลจากบรรพบุรุษโดยทำมามากกว่า200ปีและได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาริมเลบ้านปากประคุณผู้ชมคะจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนค่ะในพื้นที่หมู่8ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการทำนาริมเลค่ะตอนนี้อยู่กับพี่สายันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประสวัสดีค่ะพี่สายันเห็นบอกว่าอันนี้คือทำสืบทอดมาตั้งแต่แบบมากกว่า200ปีเลย
5: มากกว่า200ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยย่าก็บอกว่าทวดเจ๊บอกมาว่าเขาทำนาอยู่ริมทะเลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาริมเลภาคภูมิใจมากที่เราได้สืบทอดการทำนาริมทะเลมาก็คือในสมัยตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสเลยนะครับมีอยู่ในบันทึกจดหมายเอกนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเสด็จผ่านพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นว่าน้ำทะเลตื้นชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยครับทำนาในทะเลซึ่งสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดสงขลาก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ตำนานแหล่งใหญ่มากณเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนทำมาตั้งแต่หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่11แล้วก็หมู่ที่4ของพื้นที่ตำบลบนังตุงบางส่วน แต่ปัจจุบันเหลือแค่2หมู่บ้านนะครับเหลือหมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่11ครับ
4: พื้นที่ของกลุ่มทำนาริมเลมีประมาณ63ไร่สมาชิก35คนจะปักต้นกล้าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกันยายนใช้เวลาประมาณ120วันสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีพันธุ์กข55ข้าวหอมนาเล1ข้าวพันธุ์จัสมินและกข77ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความเค็มและการเปลี่ยนแปลงของน้ำคุณผู้ชม

0: ช้ยาฆ่าแมลงก็ช่วงน้ำขึ้นน้ำก็จะช่วยกำจัดพวกมดพวกแมลงและพวกหนอนใจก้อเพราะว่าอีกอย่างนึงปลาก็ขึ้นตามน้ำปลาก็มาช่วยกำจัดพวกหนอนพวกแมลงเหมือนกันครับ
1: การเก็บข้าวจะใช้วิธีดั้งเดิมเรียกว่าการเก็บแกะโดยจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นด้ามไม้ไผ่ใช้นิ้วเกี่ยวจับแบบนี้ซึ่งเรียกว่าแกะค่ะจะเก็บข้าวทีละรวงค่ะ
2: เดี๋ยวเราก็จะเนี่ยถ้าจะไปตรงนั้นไปออก
3: ของการใช้แกะในการเก็บข้าวนี้มีข้อดียังไงคะพี
4: ่ข้อดีก็คือที่ว่าเราใช้แกะก็ใช้สำหรับเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้สำหรับไว้ทำนาในปีตัดไปและการรักษาสายพันธุ์ข้าวหรือคุณภาพของเมล็ดข้าวเนี่ยดีที่สุดของการทำนา
3: แล้วพอหลังจากที่เราเก็บข้าวหมดแล้วทำยังไงกับนาของเราพี
4: ่เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวนี้ก็เป็นช่วงฤดูมรสุ
3: ม
4: นะครับคลื่นก็ซัดต้นข้าวเนี่ยครับบดขยี้ด้วยพลังงานของเขาเป็นปุ๋ยที่ปนอยู่ในดินก็ปีหน้าเรามาทำนาก็ปุ๋ยตัวนี้แหละ
3: ก็คือตรงนี้เราไม่ต้องมาไถอะไรเลย
4: ไม่ต้องเลย
3: ทุกอย่างจะเรียบไปหมดเลย
4: เรียบไปหมดครับกลายเป็นทะเล
3: ทำอีกทีก็คือมาปัก
4: ปีหน้ามิถุนายนอีกครับ
1: ข้าว1ไร่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้ประมาณ700กิโลกรัมทางกลุ่มยังนำมาจำหน่ายกิโลกรัมละ80บาทซึ่งจะจำหน่ายข้าวใหม่แบบปีต่อปีค่ะ
3: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนี่เป็นข้าวหอมนาเลข้าวหม้อแรกที่หลังจากเก็บเกี่ยวคือหุงเลย
5: ครับ
3: นะคะความพิเศษของข้าวหอมนาเลของเรามีความพิเศษยังไงพี
5: ่ข้าวจะมีความหอมนุ่มและมันกินอร่อยมากครับและอย่างที่ดีที่สุดก็คือไม่ฉีดยาไม่มีสารเจือปนไม่ต้องเราไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นครับ
1: ข้อดีของการทำนาริมเลยังเป็นการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำโดยธรรมชาติช่วยชะลอการสึกกร่อนของหน้าดินเป็นแหล่งอาหารของนกทำให้ได้เห็นความหลากหลายของนกที่มาอยู่อาศัยและโคนในข้าวยังช่วยลดอาการปวดข้อได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
4: ความรักในที่นี้ก็คือชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้เกิดความรักในถิ่นบ้านเรานะครับรักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมการทำนาริมเลไว้รักในการร่วมกันอวงเหงทะเลสาบสงขลารักที่จะร่วมมือร่วมใจกันที่จะสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ให้กับทะเลภูมิใจครับที่ว่าจากจุดเล็กๆที่เรารวมตัวกันแค่สี่ห้าคนปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาแค่3ปีเราได้เป็นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจแล้วก็เป็นกลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถมีความรักความหวงเหนความสร้างรายได้กับชุมชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเพราะนาริมเลหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับ
1: ที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตการทำนาริมเลช่วงเวลาที่เหมาะกับการกางเต็นท์ที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะและถ้าใครอยากชมหิ่งห้อยในช่วงกลางคืนก็แนะนำให้มาช่วงเดือนสิงหาคมค่ะนอกจากนี้ช่วงเกี่ยวข้าวปลายปียังมีการจัดงานข้าวใหม่ปลามันเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการทำนาริมเลสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์การทำนาริมเลให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปค่ะ
6: ข้าวใหม่ปลามันนาริมเลบ้านปากพระเ
7: ย้ใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศการทำนาริมเลหรือว่าจะไปอุดหนุนข้าวหอมริมเลมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อซื้อกันลองชิมได้นะครับ0819906793นะครับโทรสั่งกันได้แล้วข้าวก็มีจำนวนจำกัดด้วยครับปิดท้ายที่ยโสธรนะครับจัดงานวิ่งเทรลในสวนป่าดงมะไฟกันเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยบนพื้นป่าชุมชนที่

ขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานนัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: ช้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ทาลินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่าง

0: นี้ตลอดแต่อย่าเลยพอธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นพอโรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
0: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
1: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค
0: ่
1: ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
1: เพชร
0: จริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
0: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่พลอยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องมีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาวๆ
0: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุกมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุก
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุกยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุก
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก
0: okay.
1: 5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: ุณเอ๋ยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยจะให้เรียกคุณเอ๋ยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเอ๋ยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเอ๋ยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเอ๋ยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของทอดอย่างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช
0: ่แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเอ๋ยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเอ๋ยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเอ๋ยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสกูรัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างหมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองอย่างนี้ต่อเมนูหนึ่งเมนูค่ะแล้วก็คุณเอ๋ยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน์
1: แล้วก็เคยมีสสปทอะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี
0: ้
1: ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีคุณเลยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให
0: ้
1: เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลัสเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสคูลัสอย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดธรรมดาเลยผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานกันเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: นี่เป็นป้าแล้วค่ะ
0: ก็เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พศ50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้

0: เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีนไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้กินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเข้าไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวันทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเพราะอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเคลือนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาว่ายิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด
2: ็
1: กๆค
2: ่
1: ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมา

0: ผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: วัตถุนิยมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยขณะที่รายได้นั้นก็ยังคงเท่าเดิมคำถามคือแล้วจะทำยังไงดีทางออกที่ง่ายที่สมัยนี้ก็คือการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเองค่ะเพราะแค่หยิบรูดเซ็นก็จะซื้ออะไรให้ชีวิตมันดูง่ายดายซะไปหมดนะคะรูดก่อนจ่ายทีหลังใครๆก็ชอบแต่ว่าถ้ารูดแล้วไม่มีเงินจ่ายเนี่ยสิคะปัญหาตามมาไม่รู้จบอย่างแน่นอนค่ะใครไม่เคยเจอกับตัวเองก็คงไม่รู้นะคะว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นมันทุกข์ทรมานแค่ไหนค่ะเพราะว่าจะชำระเป็นเงินก้อนก็ไม่มีเงินพอนะคะต้องผ่อนแค่ขั้นต่ำแล้วก็ต้องเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะก็ไม่สามารถรูดเพิ่มได้เพราะว่าวงเงินเต็มแล้ววันนี้ค่ะเงินทองต้องวางแผนและชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับมนุษย์เงินเดือนคนนึงที่เคยมีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ทำได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปดูเทคนิคการพิชิตหนี้บัตรเครดิตกันค่ะก็อยู่กับคุณพลอยณภัทรเกรียนธนพงศ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตนะคะทั้งในแง่ลบนะคะแล้วก็ผ่านพ้นด้วยการจัดการกับมันจนตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดแล้วด้วยมาคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอุ้มแล้วกันนะคะให้คุณอุ้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะแล้วก็ไม่ได้ทําอาชีพเดียวด้วยใช่มั้ยคะเล่าให้ฟังถึง
1: ไลฟ์สไตล์หน่อยค่ะก็คือตอนนี้อุ้มก็ทำงาน2ที่ก็ปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์เซลล์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่เมเจอร์นะคะดูแลเรื่องกิจกรรมเมารอบเมาลงสัมมนาพื้นที่ทั่วไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานที่ร้านซินเซนี่แหละค่ะก็เป็นพาร์ทไทม์ในส่วนของบัญชีดูแลบัญชีให้กับนายอะค่ะก็ส่วนงานพาร์ทไทม์นี่ก็จะมาเป็นแบบหลังจากเวลางานประจำนะคะก็จะเพิ่มเวลาหลังจากช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยดูแล
0: อ๋อก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์
1: ใช่ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คนทั่วไปเนาะ
1: เหมือน
0: แล้ว จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่
0: เรื่องของครอบครัวล่ะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่ามีพี่น้องกี่คนอ๋อ
1: ตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่นี่เสียไปแล้วค่ะเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นพี่คนโต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ต้องดูแลน้องๆนะคะน้องๆก็ทำหน้าที่มีอาชีพการงานกันทุกคนแต่ว่าที่ต้องดูแลก็คือต้องดูแลลูกสาว2คนเป็นซิงเกิลมอม
0: โอเคลูกสาว2คนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกี่ขวบล่ะคะ
1: ลูกสาวคนโต15ค่ะคนเล็ก8ขวบ
0: โหโตกันแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องได้เน
1: าะใช่ค่ะ
0: ควรแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากเวลางานที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างคะ
1: ถ้าตอนนี้วันเสาร์นี่ก็คือเรียนปอโทอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านก็กินข้าวดูหนังฟังเพลงเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปค่ะ
0: ไปกับลูกๆด้วยป่ะคะ
1: ใช่ค่ะก็วันอาทิตย์นี่ก็แบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยิ่งช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลากันเต็มที่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าตอนนี้ปิดเทอมใครช่วยดูลูกๆทั้ง2คนล
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตอนนี้คือเราอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าอยู่กับคุณนาแล้วก็คุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูช่วยๆกันก็มีนาช่วยดูแลลูกๆให
0: ้ค่ะว่าจะได้ไม่เหงาด้วยเนา
1: ะใช่ค่ะ
0: สองคนเลยแล้วปกติเนี่ยเวลาเราใช้จ่ายนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการจัดสรรเงินยังไงบ้าง
1: ก็เงินของเราที่หามาได้ค่ะอันดับแรกเลยเราต้องแบ่งไปออมก่อนพอหลังจากการออมเราก็จะแบ่งว่าเดือนนึงเราจะใช้เท่าไหร่ในส่วนของลูกเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่แล้วเราก็จัดสรรให้ลงตัวค่ะ
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นแบบสมมุติรายได้ประมาณ 20,000 ของเราตอน 20,000 อะไรอย่างงี้เนาะก็แบ่งออกไปส่วนนึงออม 20% ก็ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหลืออีก 80% ที่เราจะต้องแบ่งไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสัก 50% แล้วส่วนอีก 30% อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายทางสังคมทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างต้องกันนะคะ
0: แล้วเวลาออมนี่เราออมรูปแบบไหนคะฝากเงินไว้หรือว่าเริ่มลงทุนแล้ว
1: เป็นการฝากประจำก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไร
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินได้แบบนี้ก็เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันเกี่ยวกับการใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องอะไร
1: ก็เมื่อประมาณปี41-42ที่เป็นยุคที่แบบช่วงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้บัตรเครดิตเขาจะอนุมัติดีมากไม่ได้ดูว่าฐานช่วงนั้นเงินเดือนก็จะน้อยนิดนึงเพราะทำงานที่เดียวแล้วก็เป็นงานประจำไม่ได้เป็นงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองหรือเพิ่มศักยภาพตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานประจำเป็นรายได้ตายตัวเราก็ได้บัตรเครดิตมา จ้ะก็ใช้เลย
0: อยากซื้อตอนนั้นทำไมถึงอยากมีบัตรเครดิตเลยครับใบแรกของเราเนี่ย
1: ก็เหมือนเห็นคนอื่นเขาก็มีกันแล้วแบบใช้จ่ายมันก็ง่ายคล่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราได้บัตรเครดิตมาด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนเนาะเราอยากได้อันนี้เราก็ซื้ออยากได้อันนี้คิดว่าพอสิ้นเดือนมาเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปจ่ายอะไรอย่างนี้
0: คือนึกว่ามันเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินได้มากขึ้น
1: ใช่แล้วก็
0: จะลืมว่าเฮ้ยเราก็ต้องชำระหนี้บัตรเครดิตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่เราก็มีรายจ่ายอย่างอื่นอีกที่เป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เราไม่ต้องมันใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยแบบก็เลยเป็นที่ปัญหาพอกมาเพราะว่าพอได้บัตรเครดิตมาก็รูดจนเต็มวงเงินแต่ว่าการจ่ายคืนของเรามันจ่ายแบบแค่ขั้นต่ำมันก็ไม่ได้แบบลดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็มีเนาะในส่วนของบัตรเครดิต
0: ค่ะตอนนั้นมีบัตรเครดิตกี่ใบคะย้อน
1: สองสามใบอะ
0: ไม่น้อยเหมือนกัน
1: ไม่น้อยค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มานะคะแต่จริงๆรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะไลฟ์คุณผู้ชมฟังลึกกว่านี้อีกนะคะจะได้รู้ว่าทำไมต้องจ่ายขั้นต่ำและ 2-3 ใบนี้ในรอบของการชำระบินตรงกันไหมหรือว่าเอาใบนั้นมาโปะใบนี้หรือเปล่าแล้วผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณอุ้ยอยู่กับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะคุณอุ้มเริ่มเป็นหนี้บัตรเครดิตได้ยังไงอะคะมีวิธีบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิตแบบไหนบ้างคงไม่มีใครจะแฮปปี้กับการเป็นหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงให้หนี้สินเหล่านี้หมดโดยเร็วที่สุดหรือเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
0: หลังจากที่คุณอุ้มเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าในวันแรกที่ตัดสินใจมีบัตรเครดิตเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นย้อนกลับไปทำง่ายมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีใบเดียวด้วยมีใบที่2ใบที่3ตามมาแล้วพฤติกรรมการใช้เงินตอนนั้นเปลี่ยนไปไหมคะคือเราใช้ง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าสังเกตจากตัวเอง
2: การมีบัตรเครดิตเหมือนเรามีเครดิตใช่ไหมคะเวลาเราไปไหนแล้วก็เอ้ยจ่ายได้จ่ายได้ดูดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจ
2: ใช่ก็เลยใช้บัตรเครดิตแล้วก็ธนาคารเขาก็ให้มาเพราะเรามีบัตรใบนึงสเตทตอนแรกสเตทมันก็ดีใช่ไหมคะแบบว่าก็จ่ายตรงจ่ายอะไรอย่างนี้พอธนาคารที่2ก็เริ่มมาละเริ่มมาแล้วคราวนี้ก็เริ่มใช้แบบเยอะขึ้นกำลังจ่ายมันก็ไม่พอก็จ่ายได้แค่ขั้นต่ำของรอบบินนั้นๆแต่ซึ่งเงินต้นเรามันเวอร์ไปมากแล้วเพราะว่าเราก็ใช้เกินวงเงินไปเยอะ
0: ตอนนั้นวงเงินเราใบหนึ่งเนี่ยมากกว่าเงินเดือนไหมคะ
2: มากกว่าค่ะ
0: โอ้โหเยอะไหมคะ
2: ก็มากกว่าเขาก็ให้มา 4-5 เท่านะคะของเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเรามี3ใบเนาะเราใช้เต็มวงเงินทุกใบหรือเปล่า
2: ช่วงแรกก็เต็มไป1ใบพอได้ใบที่2มาก็เริ่มใช้ก็เต็มไปอีกใบที่2อะไรเงี้ยมันก็เลยทำแบบว่าเออพอเต็มแล้วก็เฮ้ยฉันจะทำยังไงการหมุนเงินมันก็เริ่มติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ใบที่3มาก็เริ่มเอามาใช้โปะใบที่1ใบที่2อะไรประมาณนี้
0: อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มจ่ายแค่ขั้นต่ำจากเดิมที่เคยจ่ายเต็มวงเงินนะคะ
2: เนื่องจากว่ารายได้ของเรามีตายตัวแต่ว่าเงินที่เราใช้ไปมันเกินแล้วเราก็ถ้าเราจ่ายแค่บัตรเดียวหมดอีก2บัตรเราก็ไม่มีเงินจ่ายเราก็เอ้ยต้องแบ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกินข้าวข้างทางหรืออะไรอย่างงี้มันก็ต้องใช้เงินสดใช่มั้ยคะมันก็ไม่พอมันก็ต้องล้านจ่ายแบบนี้อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะแล้วตอนนั้นพอได้เงินมา100บาทปุ๊บนะคะ 100% เนี่ยเราผ่อนบัตรเครดิตเนี่ย3ใบเนี่ยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะของรายได้
2: ขั้นต่ำมันตอนนั้นก็คือเขาให้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 5% ของวงเงินที่เราใช้เนาะก็ใช้ไปก็ประมาณเกือบครึ่งนึง 50% แล้วนะคะต่อเดือนแต่ละเดือนเพราะว่าวงเงินของบัตรเรามันเยอะ3ใบนี้ก็ทวีคูณไปเท่าไหร่
0: ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่ายังไม่ได้มีรายได้สูงด้วย
2: ใช่ไห
0: ม
2: คะ
0: ตอนนั้นเนี่ยที่ติดบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตไว้เข็ดหรือเปล่าตอนนี้มีบัตรเครดิตอยู่ไหมคะ
2: ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ตอนนี้ถ้าเกิดจะมีจริงๆเราต้องวางแผนใหม่ต้องใช้แบบอย่างจริงจังจริงๆไม่ได้แบบว่าใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะประสบการณ์ที่เราได้จากการเป็นหนี้บัตรเครดิตในครั้งนั้นนะคะแล้วก็การที่ผ่อนแต่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นจริงๆเนี่ยเป็นคำที่ดีนะดอกเบี้ยทบต้นในแง่ของการลงทุนแต่อย่าลืมว่าในแง่ของหนี้เนี่ยก็ทบต้นได้เหมือนกันนะคะเงินต้นแค่ 4-5 หมื่นแต่ว่าบวกดอกเบี้ยเนี่ยรวมไปเกือบ 80,000 บาทอย่างที่คุณอุ้มบอกไว้บทเรียนที่เราได้จากเนี่ยการเป็นหนี้แบบนี้ประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะ
2: ก็สอนเราว่าให้เรารู้จักวางแผนใช้เงินแล้วก็แบบไม่ได้ใช้ในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปบางครั้งของที่เราซื้อมาเนี่ยไปรูดมาละบางทีก็ไม่ได้ใช้จริงจังๆอย่างกระเป๋
0: า
2: เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือก็ใช้เมื่อก่อน
2: พอเห็นเพื่อนมี iPhone อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เฮ้ยมันมาใหม่แล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวอะค่ะมันก็แบบเหมือนกันก็รูดปืดแบบบัตรเครดิตมันรูดง่ายค่ะแต่ว่าเวลาใช้จ่ายมันต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปไหมคะในการใช้เงินจากแต่ก่อนอยากได้อะไรซื้อเห็นอะไรอยากได้จ่ายเลยตอนนี้เป็นเหมือนเดิมหรือว่าเราปรับตัวเองยังไงบ้าง
2: ต้องปรับตัวเองแล้วค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วถ้าเกิดเรายังใช้จ่ายแบบเดิมอยู่มันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ยังมีรายได้ทางเดิมแค่รายได้ทางเดียวรายได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่คุ้มเวอร์กับหนี้ที่เราสร้างแต่ก่อนที่จะสร้างหนี้อะไรเราก็ต้องคิดว่ากำลังเราพอหรือเปล่า มันไม่ได้ใช้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ได้คิดอะเน
0: าะค่ะทำใจยากไหมคะเพราะว่าพลังคนมีหนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความเครียดแล้วก็ความทุกข์แล้วเราก็มีลูกด้วยที่เราต้องดูแลในเวลานั้นบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างคะ
2: มันก็เครียดต้องยอมรับว่ามีความเครียดแล้วก็แต่ว่าคือถ้าเครียดแล้วเรายังไปจมอยู่กับมันเราก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยต้องแบบเอ้ยหาทางออกก็ถ้ามันไม่มีรายได้เท่าเดิมนี่ไม่พอจ่ายเราก็ต้องหารายได้เพิ
0: ่ม
2: หารายได้เพิ่มเราต้องทำงานเสริมเราทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดแล้วก็วางแผนใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนนั้นทำงานเสริมอะไรคะ
2: ก็มีขายของในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็มีรับจ็อบแปลหนัง

0: ซื้อหรือว่าทำวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยค่ะก็มีทำบ้าง
1: คืออะไรที่หารายได้เพิ่มให้มาโปะนี่ได้ทำหมดเลย
0: ทำค่ะทำ
1: เพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะพักผ่อนก็จะน้อยลงไปแต่ก็ต้องยอมแลก
0: ยอมแลกค่ะช่วงหนึ่ง
1: ตอนนี้เคลียร์หนี้หมดเรียบร้อยแล้ว
0: หมดแล้วค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้มีหนี้ที่ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้บริโภคคือเป็นหนี้เพื่อการลงทุนในชีวิตอย่างแท้จริงคือรถ
0: ใช่
1: การเดินทางแล้วบ้านล่ะคะ
0: ตอนนี้บ้านยังไม่ได้วางแผนจะซื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเซลล์เนาะมันต้องไปหาลูกค้าก็ต้องใช้รถก่อนเพราะในการทำงานการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านนี่ก็คืออาศัยอยู่กับน้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยคือก็ต้องมีการซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีลูกที่ต้องให้เขาอยู่ใช่ไหมคะ
1: บริหารจัดการตัวเองยังไงจนกระทั่งเครดิตดีพอที่สถาบันการเงินยอมปล่อยสินเชื่อก้อนใหญ่ให้กับเราอะค่ะ
0: หนึ่งก็คือเราไม่มีบัตรเราไม่มีอะไรก็เคลียร์เครดิตของเราไปเพื่อสร้างสเตทเมนต์ใหม่แล้วก็ด้วยรายได้ของเราที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรามีรายได้2ทางแล้วก็โชว์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแบงค์เขาก็เลยอนุมัติที่สำหรับหนี้ก้อนที่เป็น
1: ก้อนใหญ่หน่อย
0: ก้อนใหญ่หน่อยสำหรับรถคันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาเราเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้กับคนที่รู้จักฟังเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันแบบโอ้มันทุกข์แค่ไหนมันเครียดแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เคยเล่าให้น้องๆรุ่นใหม่ที่มาเป็นลูกน้องหรือมาเป็นนี่ฟังก็บอกว่าเฮ้ยอย่ารูดเยอะนะพี่เคยเป็นแบบนี้มาอะไรเงี้ยใช้แล้วก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต่อไปแกก็เครียดคือแบบแกอยากได้อันเนี้ยแกคิดแล้วว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็คอยสอนเขาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีลูกน้องอยู่คน2คนอะไรเงี้ยค่ะแบบก็แนะนำเขาได้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราเคยเป็นมาก่อน
1: แล้วตอนนั้นเราไม่มีเงินเก็บออมเลยเหรอคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเงินเดือนที่มันยังไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดถึงการเก็บเงินคือฉันหามาได้ฉันก็ใช้ฉันหามาได้ฉันก็ใช้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลับมาออมเงินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเบรกที่แล้วเนี่ยคุณอุ้มบอกเลยว่าเงินก้อนแรกมาแบ่งออมก่อนเลย
0: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำให้เราสนใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น
0: ใช่ค่ะจากการที่เคยเป็นหนี้มาแล้วเราไม่มีเงินออมเราเหมือนว่าเวลาเขาเช็คบูโรเหมือนกันนะคะเขาก็จะเช็คว่าเรามีเงินออมเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าธนาคารเรามีสเตทเมนต์หรือมีการเคลื่อนไหวยังไงก็คิดว่าการมีเงินออมมันจะช่วยทำให้แบ็คกราวด์เราดีขึ้นแล้วก็มีหลักฐานมั่นคงในการที่เราจะทำอะไรอย่างน้อยเราก็มีเงินก้อนนี้ไว้แบบสำรองอะไรเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้ถือว่ามีเงินออมมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะไหมคะ
0: ก็มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
1: เยอะเลย
0: ใช
1: ่แล้วก็มีดูแลลูกๆได้ด้วยเรื่องของการศึกษาวางแผนไหมคะเพราะว่านอกเหนือจากตัวเราเองแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวมีลูกอีก2คนต้องมีเรื่องของค่าเทอมเนาะบริหารจัดการหรือว่าเริ่มวางแผนการเงินยังไงบ้างคะ
0: ก็เราก็ต้องวางแผนว่าช่วงปีนึงมี2เทอมเนาะเราต้องจ่ายก็พฤษภาแล้วก็ช่วงพฤศจิกายนเนี่ยก็เราก็ต้องสำรองเงินไว้อะค่ะว่าพฤษภาเราต้องใช้เงินเท่านี้เราต้องดูว่ารายได้ระหว่างช่วงเดือนที่เขาปิดเทอมหรือว่าช่วงเดือนตั้งแต่มกราคมกุมภาอะไรเงี้ยเราจะหารายได้ตรงไหนเพิ่มได้หรือว่าเราต้องวางแผนเก็บยังไงในส่วนของที่ต้องไปจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ย
1: ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุ้มเนี่ยหลักๆเนี่ยพอมีเรื่องของประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตแล้วสิ่งที่ทำอย่างแรกคือหารายได้เสริมคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าโหแค่ทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ย8-9ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปหารายได้เสริมจากช่องทางไหนมีแนะนำไหมคะว่าถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นวิธีการที่อาจจะง่ายหรือว่าทุกคนทำได้เหมือนกันเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้าง
0: ถ้าในส่วนตัวเลยมองว่าการขายของมันเป็นเบสิกเนาะแบบว่าอย่างน้อยเราถ้าเราสามารถแบบทำขนมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเราลองทำมาแล้วก็มาขายนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยเดือนนึงเราได้เพิ่มมา 2-3,000 มันก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวมันก็ยังพอที่จะใช้ได้นอกจากเงินที่เราได้รับประจำอยู่แล้วใช่ไหม
1: คะ
0: อย่างเมงขายของในเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาเสื้อผ้าจากเพื่อนมาหรือว่าเป็นของที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มาขายก็สร้างรายได้จากตรงนั้นแล้วก็มีความรู้เรื่องบัญชีเล็กๆน้อยๆก็มาหางานเสริมที่เป็นในส่วนของบัญชีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลดรายจ่ายด้วยหรือเปล่าคะ
0: รายจ่ายก็ต้องลดค่ะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้เราต้องจำกัดว่าวันนึงเราจะใช้เงินเท่าไหร่คือเราต้องวางทุกสเต็ปอะค่ะการจะใช้อะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจริงๆจำเป็นที่ต้องเอาเงินออมออกมาใช้หรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเราจะแยกเป็นบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีประจำนะคะ
1: ต่างกันยังไงคะวัตถุประสงค์ของ2บัญชีนี
0: ้เงินประจำคือเงินเก็บที่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ในณปัจจุบัน
1: คือบังคับเลยว่าต้องเก็บยาวๆไปก่อนไม่น้อยกว่า2ปี
0: 2ปี3ปีหรือแล้วแต่ที่เราเลือกค่ะแล้วก็ออมทรัพย์นี่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ประมาณ10,000อะไรเงี้ยค่ะเผื่อฉุกเฉินจริงๆเราจะกดได้อะไรเลยแต่ว่าในบัญชีเงินฝากประจำนี่ก็ไม่ได้ก็แต่ต้องฝากทุกเดือน
1: ค่ะ
0: เป็นการบังคับตัวเองค่ะ
1: นอกเหนือจากตอนนี้ที่ฝากออมทรัพย์กับฝากประจำไว้มีความตั้งใจไหมคะว่าอนาคตอยากจะต่อยอดเงินเพิ่มมากกว่าแค่การฝากเงิน
0: ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะซื้อเป็นสลากออมสินซึ่งต้องฝากไว้3ปีขั้นต่ำแต่ว่าก็จะมี

0: แบบลุ้นโชคเนาะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เขาจะให้เราพอเราฝากเงินครบอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เพื่อนๆ เขาทำกันอยู่ก็เหมือนซื้อกองทุนที่เราเรียกว่า LTM เนาะก็สามารถใช้แบบ
1: ลดภาษี
0: ได้ด้วย
1: แล้วก็
0: ตอนนี้ยังเลยค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นของที่ไหนดีอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรื่องของภาษีแล้วก็การลดหย่อนเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ของลูกไปก่อนเนาะสองคนก็ได้คืนเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะค่าลดหย่อนนี่มีหลายรูปแบบทีเดียวนะแต่เลือกเลยถ้าใครมีสิทธิ์ส่วนไหนก็ควรใช้สิทธิ์ส่วนนั้นจะมีลูกสองคนก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ได้อยู่แล้วด้วยนะคะการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าลงทุนผ่านสินทรัพย์นะคะแต่ว่าคุณอุ้มเองดูเหมือนจะชอบลงทุนผ่านการทำธุรกิจเนาะตั้งแต่ตอนเริ่มหารายได้เสริมก็มีการซื้อของมาขายไปนะคะแต่ว่าหลักการนึงที่ใช้เสมอเลยก็คือการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ลดรายจ่ายซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าไม่เจอวิกฤตจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักตรงนี้ก็ได้แต่คุณอุ้มบอกไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเป็นหนี้เพราะว่าเป็นหนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่เราต้องพยายามหานะคะใช้เวลาใช้หยัดเงินแรงกายของเราแต่มันมีความทุกข์ทางใจด้วยเหมือนกันนะคะปลดหนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็ต้องมีวินัยนะคะอยากได้อะไรอดใจไว้ก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าเงินที่เราลูดไปสุดท้ายเราก็ต้องไปชำระกับคืนแถมดอกเบี้ยไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: สารทีเดียววันนี้ขอบคุณประสบการณ์จากคุณอุ้มอย่างมากเลยที่แบ่งปันให้กับแฟนๆเงินทองต้องวางแผนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากบริหารจัดการบัตรเครดิตจะทำได้ในวิธีไหนบ้างนะคะเพราะว่าคุณอุ้มก็บอกวิธีของคุณอุ้มมาแล้วเดี๋ยวมาฟังวิธีจากทางตลาดหลักทรัพย์บ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: รู้วิธีจัดการหนี้บัตรเครดิตของคุณอุ้มไปแล้วนะคะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีวิธีไหนอีกบ้างที่ช่วยเรานั้นจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับที่เราจะลดหนี้บัตรเครดิตเพราะเวลาเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเริ่มจากบัตรที่1ก่อนพอบัตรที่1มีปัญหาปั๊บเรามักจะไปเปิดบัตรที่2แล้วกดเงินมาใช้ดังนั้นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเป็นหนี้เป็นพวงนะฮะคือเป็นหลายๆใบซ้อนๆกันแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่ใบเดียวอันนี้เราก็ยังเคลียร์หนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีหลายๆใบลองมาตั้งสติคุยกันก่อนนะครับปัญหาของมันก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่คุณมีหนี้เยอะๆหลายๆก้อนแต่ละก้อนมันต้องชำระนะฮะเช่นบัตรใบที่1ชำระ 3,000 บัตรใบที่2ชำระ 2,000 บัตรใบที่3ชำระ 5,000 มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเงินเดือนออกมาปั๊บมันหายไปในหมดมันหายไปกับการชำระหนี้ไงครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการคิดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกระบวนการบางอย่างก่อนนะครับว่าเรานั้นเนี่ยจะชำระหนี้เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตเวลาคุณใช้เนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่คุณใช้จ่ายเกินตัววิธีการที่จะหยุดการง่ายๆก็คือขั้นตอนแรกคือเราต้องหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเลยครับพอหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเราก็ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมคุณก่อนคุณอาจจะต้องมีการจดรายรับรายจ่ายให้กับชีวิตของคุณเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวไปในด้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มต้องใช้เงินสดอย่างเดียวละมันจะต้องบีบตัวเองให้พอตัวอย่างเช่นผมก็เคยเป็นนะครับยุคนึงก็เคยมีหนี้บัตรเครดิตกับเขาเหมือนกันผมก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปเก็บเอาไว้คือแยกออกจากตัวจริงผมก็เอาไปถวายพระเอาไว้พระพุทธรูปนะครับเพราะท่านใช้บัตรไม่ได้แน่นอนนะเราก็ให้ท่านทับเอาไว้จากนั้นเราก็ขับรถออกไปปกติเนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันเราก็มักจะรูดบัตรเครดิตเนาะเราบอกน้องเต็มถังแต่รอบนี้พอน้องเต็มถังเรานึกขึ้นได้ว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเราก็เลยน้อง200ถูกไหมฮะมันอาจจะดูแย่หน่อยแต่มันเริ่มปรับพฤติกรรมครับถ้าคุณเอาบัตรเครดิตห่างตัวได้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนนั่นคือสัญญาณที่ดีสำหรับคุณแล้วนะครับจากนั้น2ครับคุณก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วล่ะครับว่าคุณจะเริ่มจัดการรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อหาเงินให้เหลือในแต่ละเดือนแล้วไปชำระหนี้ให้ได้ถ้าสมมุติว่าคุณเพิ่งจะเป็นหนี้บัตรเครดิตตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากคือคุณรีบจดรายรับรายจ่ายเลยครับเดือนนึงเนี่ยคุณจ่ายอะไรไปเท่าไหร่จดดูเลยพอจดปั๊บคุณจะเห็นเลยครับว่าหมวดอะไรที่คุณหายเป็นบางหมวดคุณกินเยอะไปหรือเปล่าสมัยนี้เนี่ยนะครับร้านอาหารการกินคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเว็บไซต์ซอกซอนจนเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ไปหมดบัตรเครดิตก็มีโปรโมชั่นลด 10% 15% ของอร่อยใครก็อยากกินแต่ถ้าคุณกินบ่อยมากไปก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่เยอะเกินพอเราจดปั๊บเรารู้เราลดส่วนนั้นลงแล้วเอาเงินส่วนนั้นค่อยๆทยอยชำระหนี้บัตรเครดิตไปให้ได้ก่อนนั่นคือวิธีการนะครับหรือถ้าเป็นอย่างผ

เองนะครับหลายครั้งเนี่ยผมมักจะออมเงินที่เรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับผมจะออมไปเรื่อยๆประมาณ3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายพอมีปัญหาบัตรเครดิตเช่นเราต้องใช้จ่ายเกินในเดือนนั้นเพราะว่าต้องมีฉลองเซเลบรีตกันเยอะแยะเหลือเกินแต่รูดบัตรไปแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ครับไปปิดเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในการเกิดเป็นหนี้เลยเพราะฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อาจจะง่ายกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณมีปัญหาบัตรเครดิตหลายๆใบเทคนิคหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า

0: อย่างเช่นอาจจะ3ปี5ปีนะครับแล้วเอาเงินก้อนทั้งก้อนเนี่ยนะครับให้มันครอบคลุมบัตรเครดิต 3-4 ใบนั้นแล้วเรารวบให้มันไปกลายเป็นก้อนเดียวถูกไหมแล้วเราก็ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกจากนั้นก็ปรับพฤติกรรมนะครับถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณจะกลับไปเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณรับมือไม่ไหวกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเริ่มเป็นหนี้เสียธนาคารจะเริ่มโทรทวงคุณคุณจะหนีนะครับคุยกับเขาและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มคุยกับเขาคุณคุยแล้วคุณพยายามผ่อนแต่ยังผ่อนไม่ไหวอีกนะครับมีการฟ้องศาลศาลส่งหมายฟ้องมาที่บ้านก็อย่ากลัวครับมันทุกอย่างประนอมได้หมดก็ไปตามคำสั่งศาลจะหนีนะครับไม่งั้นเขาจะฟ้องล้มละลายยึดเงินเดือนยึดนู่นยึดนี่ของคุณเต็มไปหมดเลยดังนั้นทุกอย่างต้องเผชิญหน้าตั้งสติให้ดีๆนะครับเมื่อคุยแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์คือว่าหลายครั้งเราสามารถต่อรองได้นะครับว่าดอกเบี้ยที่เอาไปเยอะแล้วต่อรองลดให้หน่อยทำแฮร์คัทให้นิดนึงเพื่อจะหาเงินก้อนมาชำระหนี้ให้ได้นี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถจัดการเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับหรือมีอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะจัดการเจ้าหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินจริงๆเราอาจจะต้องมองว่าเราอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราออกไปบางครั้งบางคนก็ยอมเหมือนกันนะครับเช่นขายรถยนต์ออกไปนะครับเพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ต้องลองดูนะครับว่าถ้าเป็นหนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคืออย่าเครียดมากค่อยๆตั้งสติรวบรวมตัวเลขหนี้ออกมาให้ชัดนะครับคุยกับเจ้าหนี้นะครับถ้าต้องขึ้นศาลไปคุยนะครับศาลท่านเมตตาพวกเรานะครับท่านรู้ว่าเราผิดมาแล้วท่านก็จะช่วยไกล่เกี่ยให้ไกล่เกี่ยกับเจ้าหนี้เรานั่นแหละนะครับแล้วเราค่อยๆผ่อนชำระจนกระทั่งวันหนึ่งเราหมดภาระหนี้แล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนะครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเราแค่รู้จักจัดระเบียบในการใช้ชีวิตนะคะใช้เงินเท่าที่จำเป็นนะคะการบริหารหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะบอกแล้วว่าเรื่องวางแผนการเงินใครก็ทำได้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะทำอาชีพอะไรมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะใครๆก็ทำได้ไม่มีคำว่าสายอย่างแน่นอนนะคะคุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียการดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำ หน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่

เกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออเคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้ว

0: าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลศิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลศิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: มหิดลศิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไผ่มหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
0: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลศิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคอลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่มหิดลสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของมหิดลศิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลศิทธาคาร Open House นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับ และเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกันไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: ไม่ดนสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: ไม่โดนสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกําหนดสําคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนนุกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโอ้เป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษย์อาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: Ja.
1: Hey.
0: Oh, nah, nah, nah.
1: Don't blue to make by to make

0: ขอบคุณมากครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอยู
1: ่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ่าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างงี้ไหมมีขิมยังคุณมีขิมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคลีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: อ้าวเก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วย
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็น

0: เด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะครับ
1: โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
0: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนครับ
1: ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการเนี่ยออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลสิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวานะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลสิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบ

การ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ห้องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือ ก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเรา
2: ไปลุยกัน
0: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ห้องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ห้องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ห้องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
3: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
4: โอ้ยหิวโหย
0: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าออเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
1: เนื้อไก่ตำ
0: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงฉีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยมสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้โลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยมสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

0: นี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ห้องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ
1: หอม
0: อ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลือหน่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโอ้แต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีกันเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มันมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: ผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเอง ถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: กับข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไก่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ๊ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่นมหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ

0: ังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงพรมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพักแล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุปของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไ
2: ห
1: ม
2: ด
1: ีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์จ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะไหนยืนได้ไหมอ้าว

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

ความอร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เห็ดถอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดถอบด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสาร

พัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นๆมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิตัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็

กิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวนึงเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิทัลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทช์ปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิทัลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอ Dashboard ที่เป็น Real Time ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JV

มจบป.6นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา1 2ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม.3หลังจากนั้นก็เรียน4 5 6ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม.6ปุ๊บก็ไปเรียนปวท.คอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวส.จบปวท.ก็เข้าทำงานแบงก์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทําเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบ10,000 ล้านแล้วก็มี143

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างนึงที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: ี2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมทไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์ฟอย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็ไม่มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอแล้วสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์และก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิตอลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้

ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆเจวีประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องนึงก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

วัสดีค่ะนางสาวชวรันต์อัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: แรงบันดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพควอลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาจะถามเราว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงศ์วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับและก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจIT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิทัลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะ รื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็น business model นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง service หรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไป implement หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะงั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชั่นการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้implementนะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2 ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3 ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4 นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจที่สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัย

านเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะมีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปูกับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์

0: นในหลวงหลายพระองค์เลย
1: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและเรือสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
0: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
1: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม

0: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยัง

0: ฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจ RPM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมามีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับ
5: องค์กรภาค

0: รัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จัด

0: ต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะ

0: เวลาหรือเปล่าโอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะจากอนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
1: ้
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราคนนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที่ใช้ซ้อมมันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
3: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้ครับ
3: ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาขว้างทั้งทุ่มน้ำหนักขว้างจักรขว้างค้อนที่มันใช้จะเป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
3: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
3: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้มันหมุนได้ดี
3: ขึ้นมันแข็งขึ้น
4: กิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
3: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
3: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณนี
3: ้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
3: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
3: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มว่าค่อนข้างยากอ่ะเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
3: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
3: ็
1: ช่วย
3: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
3: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
1: ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้สุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะ

0: ที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทําให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
1: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
2: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
0: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
2: ใช่ครับมีฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
0: ครับ
2: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คอมเส้น
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
2: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่
2: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักรด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักรไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติขว้างจักรครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
2: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักรคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักรขึ้นให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
0: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1
2: โลอันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักรดูครับผม
0: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจักร
2: กล่อยจักรครับผมความละเอียดของจักรก็มีแค่การปล่อยจักรนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักรมันเปิดไปหรือไม่จักรมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
0: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
2: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วช
0: ี้ครับ
2: ลองดูครับประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปมาแปะที่ขอบจักรไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
0: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
2: คล้ายๆครับผม
0: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
2: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
0: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้

0: ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกรงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จากที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลที่สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
1: ในกรงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคกอดขว้างครับเราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจากเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลับมาแก้ตรงนี้
1: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
0: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
1: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงขวางคันนี
0: ้เสี่ยวจังหวะที่แบบหันมา
1: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
0: ังวล
1: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
0: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
1: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
0: แล้วแต่คนถนัด
1: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีหนึ่งครับผ
0: ม
1: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
0: ่
1: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
0: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
1: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
0: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวเมื่อกี้มันกังวลอะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
1: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
0: ้คว่ำมือไว้
1: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
0: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: นิ้วโป้งนี่
0: เก็บไว้ก็ได
1: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดหนึ่งดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
0: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
1: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
0: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
1: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
0: กำเยอะไป
1: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เลียงตามนี้เลยครับอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคหนึ่งที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
0: เพราะตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหม
1: ไม่มีครับผม
0: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
1: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
0: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
1: หกลูกครับผม
0: แล้วอย่างเวลาโยนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
1: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
0: ครับ
1: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
0: ข้างหลังอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
1: ฟาวครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาว
0: แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
1: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
0: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
1: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
0: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
1: ได้ได้ครับ
0: เดี๋ยวเก็บเอา
1: ได้ครับผม
0: โอเคครับงั้นเริ่มเลยพ่นกี่เมตรเนี่ย10เมตร
1: 20นี่เก่งเก่งเลย
0: 20นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: เฮ้ยแต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับลูกที่5ใช่ครับ
0: นี่โอเค
1: ครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ย22เลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขา

0: จังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับจากทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย่มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลย
1: วันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
2: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีพอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
2: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
2: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
2: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
1: โดยรวมอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
1: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ทีแรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากลุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ดผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเราก ลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแทบไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
1: ด
2: ีหล
1: ัง
2: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
2: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
2: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
2: ่2ปีครับ
1: ได้ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้างตัวเรา
2: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
2: ใช่ครับเป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม

0: หลังจากเนี้ยโดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวกับกีฬาขว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
0: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร่
1: 55เมตรครับผม
0: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร่
1: พีคสุดที่แข่งก็52

0: ไอ้ด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
1: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี่ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะลุง
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช
0: ้ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วย
1: อืม
0: ใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆพอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสําคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้มั้ยพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: อัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
1: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
1: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไม้ครับน้องไม
3: ้น้องไม้สวัสดีครับ
1: น้องไม
3: ้น้องไม้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ9เดือนครับ
3: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
1: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ
2: ่อก็ประมาณ300
1: 300โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่า300อะไร
1: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่างนี้แหละ
3: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะคร
1: ับ กินเลยลูกกินเถอะ
3: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
1: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมกลัวเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
1: เมื่อกี้ตอนน้องไมล์ผมไม่กลัวนะ
3: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
1: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
1: ฟ้าอยากลองไหม
3: ได้ค่ะ
1: เอาเลยพ
3: ่อขี่ได้เลยเหรอ
1: ชัวร์แล้วชัวร์แล้วมันจะกลายเป็นไงข้างบนข้างบนอากาศ
3: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าโอ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
3: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกมันมี
1: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
3: สูงมาก
1: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
3: แบบตรงๆเลยนะคะ
1: เรื่องอัตลักษณ์
3: อยากเข้าไปคุยด้วยบ้างตรงเลยค่ะ
1: อยู่ตรงนั้นได้เลย
3: ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
1: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
1: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
1: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล
1: ่วลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
3: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
1: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
3: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
1: มันแล้วมันก็งามสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
3: ไม่งั้นยังไงครับ
1: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง

0: ตอนแรกนึงครับใช่ไหม
1: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ดูนั่นสิคะพี่เขาดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
1: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
0: พี่เขานกน่ารักมากเลยค่ะ
1: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้เดี๋ยวได้
1: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนน่ะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเน
1: า
2: ะ
1: ปล่อยไปแล้ว
2: ไป
1: กลับเถอะพ่อ
2: นะโชคดีนะโชคด
1: ีไม่หิวแล้วหาอะไรกินเถอะ
2: ไม่แล้วถึงที่ชอบที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
0: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
1: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ
2: ่
1: อ
2: ไม่อะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก็
1: โอเคตามผมขึ้น
3: ไปได้ไหมฮะ
1: เฮ้ย
0: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
1: เอ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
0: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
1: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
0: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได
1: ้เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
0: ร้องกลับไปปึ้ง
1: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
0: แล้วปาจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมาก
0: จริ ง
1: อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
0: ที่เขาใจเรื่องหรือยังคะ
1: อย่าเลี้ยว
0: เขาใจเรื่องหรือยัง
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
0: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
4: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
1: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
0: ขายเป็นขวดก็คือเราหล่อเจาะลงไป
1: ถูกต้องไม่ใช่
4: เราจะใส่น้ำตาล
1: เน
4: ี่
1: ยเล่นไม่ดูแม่เลยแม่ไม่เล่น
0: แม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
1: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
0: ต้องคนเยอะไหมคะแม่
4: ถ้าสองคนสามคนก็ได้
0: ถ้าสองสามคนก็แม่
1: แม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
0: แม่เลือกแล้วนะ
4: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
1: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
4: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
1: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
4: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
1: ่
4: ทำให้หอม
0: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
4: ใช่จ้ะ
0: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
4: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
1: เสร็จแล้วครับฟา
0: ค่ะ
1: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
0: จริงๆอ่ะฟาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
1: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได้นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
0: นี่ไงอยากรู้เป็นยังไง
1: แล้วก็มีใบชะพู
0: ใบชะพูค่ะ
1: กับกลีบดอกบัว
0: กลีบดอกบัว
1: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
0: ได้นะ
1: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพ
0: ูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึกเท็กซ์เจอร์แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มปุ๊บอะมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
1: ปลารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
0: ยังไงคะ
1: เราต้องมาเป่าอิฉุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
0: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
1: อร่อย
0: 1 2 3หนึ่งสองสาม
1: เฮ้ย
0: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่
1: เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
4: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
1: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะ
4: ได
1: ้แม่
4: อ
1: ัน
4: นี้
0: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี
1: ้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
4: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจพริก
4: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอินทรีย์เน
1: า
4: ะ
1: มันจะเผ็ด
4: ใช่
1: พริกอินทรีย์มันเผ็ดจัด
4: ใช่แต่ชิ้นเดียว
1: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็ม

0: เรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
1: จริงหรือเปล่าก
0: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นๆพี่กินมาแล้วน
1: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
0: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าวไม่มีเลย
1: ไม่มีความมะพร้าวไม่หรอบ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
2: แต่ตั้ง2ชิ้นอะ
1: ใช่
0: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันซีกเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
1: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
0: เผ็ดจริงไม่ไหวฮะไปหาน้ำก่อน
1: อ่ะพี่บุ๊กพี่บุ๊กไปไหน
0: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
2: อ่ะคุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
1: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
2: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
3: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
2: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
3: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอ่ะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
0: ชิมครับผม
3: มา
2: แม้ว่ามันก็เข้ากัน
3: อร่อย
2: นะมันก็เข้าก
3: ัน อร่อยเลย
0: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวๆหรือ เปล่า
3: หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอ่ะอร่อยมาก
0: แล้วมันหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
3: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
2: คาราเมลแบบไทย
4: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
0: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
0: นี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
3: ไอ้สีชมพูชมพูที่ไปเห็นใช่ไหม
0: นี่แหละคนนี้
3: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
0: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันนี่
6: มีดอกอัญชันด้วย
0: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
6: มีดาวเรืองด้วยครับ
0: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
6: ปลูกเองหมดเลย
0: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
6: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
0: คุณรู้จักไหมนายโยน
6: ไม่รู้จัก
0: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
3: โอเคได้
0: อันดับแรกต้องมาอันนี้คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมคร
6: ับมาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
0: อ๋อแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
6: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
0: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
3: ค่ะ
0: แทน
3: เย
0: ้สมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
3: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
0: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
6: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
3: ข้าวน้ำตาลต่ำ
0: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
6: ใช่ครับ
0: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
6: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
6: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
6: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
0: กำฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่างนี
6: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
3: บ้ามเขาให้
0: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
3: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตะขาพี่จริงๆค่ะ
0: 1 2 3
3: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้อ
6: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
6: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันธุ์ข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30-40
0: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นมาต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
6: ใช่ครับ
4: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: การมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
3: กิจกรรมคืออะไรคะ
6: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
0: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
6: ได้ฟรีไปเลย
0: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
6: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
0: คุณชอบไปทำอะไรกิน
3: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
6: เพื่อป้องกันโรคแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
3: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
0: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
6: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: เช่นความดัน เบาหวาน

0: คุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
1: มันได้หลายอย่าง
2: มันได้หลายอย่างหรอเอาหนูไม่รู้ว่าม
0: ีทั้งผักชีผักสลัดผักคอสผักกิโลเลโอให้รวมกันได้400 กรัมคุณกินอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400 กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลดโอ๊กถูกไหมครับ
1: คือเลดโอ๊กครับผม
0: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
2: ความมั่นใจค่ะ
0: ผมมั่นใจนะ
2: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
0: เอาเลดโอ๊ก2 ต้น
2: ค่ะ
0: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
2: หู
0: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
2: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
1: สุดยอดเลยครับ
0: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอสถูกไหมครับมันจะมีคอสใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท่าไหร่อ๋อ
0: ไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุเนี่ย
1: อันนี้คอสโดเมน
2: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันเหรอ
0: คอสโดเมน
2: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอสเหรอคะอันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
1: อันนี้สายพันธุ์ครับ
2: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
1: ุ์คอสโดเมน
0: รู้จักไหมครับอันนี
2: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
0: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
2: ้
0: อันนี้กี่วันครับ
1: อันนี้40วันครับ
0: แต่กำลังกินแล้ว
1: ใช่
0: 1ต้น2ต้น
2: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
0: อีกต้นนึง400
2: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
0: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค์เฮ้ยหูใกล้เคียงแล้ว
2: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
0: อีกลูกนึงอีกลูกนึง
2: แม่หนูสอน
0: ไปไหนมาไหน
2: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆออสนะหนูฝากไว้ด้วย
1: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
2: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
1: อ๋อของ
2: ของฝาก
0: แบบนี้ได้เหรอ
1: แบบนี้ได้เหรอครับ
2: ไม่ได้เหรอคะ
1: ไม่ได้ครับต้องชั่งลง
2: ทำไมอ่ะไปที่500 กรัมเลยค่ะ
1: เรียบร้อย
2: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่
0: 500กรัมเท่าไหร่
1: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75 บาทท
0: ีละต้นเลยไปเลย
2: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45 กรัมอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ผมเป๊ะมาก
2: มาลองดูสิครับพี
0: ่เป๊ะเลยไหม390
2: เป๊ะเลยไหม
0: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
2: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
0: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
2: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100 ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
0: ขาดเยอะ
2: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
1: เอามาผสมกัน
0: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่
2: 300นี่เท่าไหร่
0: ครับ300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
1: 330 บาทครับ
2: 30บาท
1: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
0: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
1: ออร์แ
2: กนิกหมด
0: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
2: ยังเป็นออร์แกนิกเอาจริง
0: ๆใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูค่ะเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
0: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
1: สลัดวังน้ำดำครับผม
2: สลัดวังน้ำดำ
1: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปฉี่ก่อนครับ
2: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะ
1: นึ่งครับ
2: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
1: อ๋อ
2: มันขอโทษค่ะ
0: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
1: ก็จะมี
2: อะไรบ้างคะ
1: มีรากผักชีครับ
2: สามเกล
1: อ
2: มันคือสามเกลอ
1: แล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
2: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลอ
0: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
2: ไม่มีสามเกลอ
1: สามเกลอต้องมีพริกไทยด้วย
2: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่ะว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
1: คีโตก็คือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
2: ค่ะ
1: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
2: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
1: ทีนี้ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
2: ครับผม
1: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
0: ก็ไปเอาไขมันมา
1: ไปเอาไขมันมาใช
0: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วยอันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิทิทัลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
2: น้ำปลาค่ะ
1: น้ำปลาก็ต้องเป็นคีโตนะครับ
2: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
1: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
0: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
1: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
1: อันนี้แอลมอนด์นะ
2: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
1: ใช่ครับ
0: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
1: ต้อง
0: ลองปลาเคยกินมาก่อน
2: ปลาไม่เคย
0: ครั้งแรกเลย
2: หว ือนแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำ ASMR เหมือนกันนะเนี่ย
3: พี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
0: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือซีโต
3: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
4: ไอตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์เนื้อมันจะแน่น
3: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักก็กรอบมาก
4: ใช่จริงๆผักแบบสด
3: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
0: คุณจะทำอะไรครับ
3: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี
0: ้
3: แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงส่วนของฟาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันฮะบีทรูทพระเอกของเรา
0: คุณเอาไปทำอะไรมา
3: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
0: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
3: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
1: ๆ
3: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
1: ไปเลยครับ
3: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
4: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้อย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
3: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
4: ไม่ขึ้น
3: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
4: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกกับ
3: ก็พี่ใส่ไปก้อนนึงถ้าอยากได้เสียงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูว่าได้ละ
4: ได้แล้ว
3: รู้สึกถึงความเย็น
4: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
3: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งมาสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
4: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
3: ได้ค่ะ
4: อันนี้ของคุณจบแล้ว
3: ของปลาจบแล้วค่ะ
4: มาถึงของผมบ้าง
3: ได้ค่ะพี
4: ่อยู่ช่วยไหม
3: อยู่ช่วยสิคะ
4: อย่าเลย
3: อย่าบอกให้ฉ
4: ัน
3: เลือกเลย
4: อยู่มาของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
3: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
4: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
3: มีความกรุบกรุบ
4: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่ข้าวลงไปอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
3: หอมทะลุแมสเลยค่ะพี
4: ่ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ที่นี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
3: ชอบ
4: มันจะหอมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและที่เด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
3: ค่ะ
4: เม็ดมะม่วงอย่าพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
1: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
4: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
3: ต้องค่ะ
4: เก็บตังค์ด้วย
1: ต้องทวงตังค์ก่อน
4: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
1: เหมือน
3: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
4: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
3: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อย มันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วปลว่ากลิ่นสมุนไพรมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
0: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
1: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
0: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
3: ก็ต้องแก้ด้วยการ
0: กินน้ำ
3: กินน้ำมันเองถูกไหมครับ
0: ครับผม
3: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการได้สั่ง
0: ว่าแล้วน้ำบิดรูดออกมาทำไมล่ะครับผม
3: เอาวางให้สวยๆค่ะเขาชอบสีเฉยๆเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
1: ใช่ครับ
3: ถ้าปลาเปลี่ยนเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
0: ไม่น่าจะเข้า
3: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
0: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
3: ๆบอกกันตรง
0: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
3: แค่นั้นก็พอ
0: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะ
3: ต
0: ั้งแต่เรื่องของควาย
3: ง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเจอมาก่อน
0: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ้ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตไปอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา
3: ขึ้น
0: ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
3: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ดีปกครองวันละคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: น่
0: ะฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกเนี่ยเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เหล็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยน
1: ะ
0: ฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสําหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่ลองการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้

0: ได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกล
0: ิ้
1: ง
0: นะครับ
2: แปลงกลิ้ง
0: เอออ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: อ่ามาเล
0: ยเราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนฉันไม่ต้องขนแล้วอะ
1: ขนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้ต้องทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆอ่
1: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝาแห้งแล้วค่ะ
0: แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย คือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไหมทากัน
1: จริงอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับพี่องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู
0: ่ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อน
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะเราด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบ เรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะ
0: มันพอได้เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
0: แบบมันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดนึงที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
2: ใช่เลยค่ะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมองจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะบอก3ท่าน
0: ใช่ที่ต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีครับอุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
3: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขังแ
0: ต่
1: ว
0: ่
1: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อยให
0: ้ใ
1: หญ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดเด
0: ีย
3: ว
0: ที่บอก80คูณ80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลหมดแล้วก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: หน้าบ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3
3: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
3: น
0: ั้
3: น
0: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
3: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
3: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี้มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
3: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
3: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
3: ใช่
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
3: ถูกต้อง
1: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลย จะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
3: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร์
0: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
3: ใช่
1: ใช
0: ่ดีมันไม่เพี้ยน
3: ครับ
0: เออโอเคตั้งชิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
3: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
3: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
3: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมาใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
3: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
1: ระยะสิ้นสุด
3: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
3: ใช่
1: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
3: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
3: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
3: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
1: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
3: ใช่ไ
0: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหน
3: ีย
0: ว
3: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: โคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
3: ถูกต้องครับ
0: ฟันขาดฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
3: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่คนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
0: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
3: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแนวนี้เดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กัน
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหล
1: ัง
0: ด้านหน้
2: าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวขันเด
0: ีย
2: ว
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้างแ
2: ล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาไม่ได้ติดได้ไ
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amrin TV
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเก๋อเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเทศพิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเทศและพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งต่อการเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมยิ่งใหญ่บ้านเกิดเทศเป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเธ่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเธ่ซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกอเธ่พังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทจะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกอเธ่ส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกอเธ่พ่อของเกอเธ่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อหลอมเกอเธ่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเธ่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเธ่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Waiter และบทละครเรื่อง Flaw การจัดผังบ้านของเกอเธ่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเธ่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจะแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริชฟอนฮาเดนBack.กลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบัน
เวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสติเซลลี่โกรมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอตรตาของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอตรตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวเอ็มเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารี

0: รีตและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตเตอร์ตานในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอตเตอร์ตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอณูชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวน

0: เสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยพี่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569อันหนึ่งในเวลา 16:00 น.ณ ศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวัชระชิโนภาสเป็นพระเทพยานวัชระชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิตยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปริยธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทสตาร์ลิงก์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย ายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทันทสถานพิเศษ บำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess @ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทันทสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทันทสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทันทสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศ ัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
4: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
1: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
1: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ย

0: คุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างกับผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
0: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
1: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
0: ี
1: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
0: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
1: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
0: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
1: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันคือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
0: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
1: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
1: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
1: ครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
1: ก็หลักพันครับประมาณ

0: 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได
1: ้ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
0: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
1: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
0: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
1: ับ
0: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็
1: ย
0: ัง
1: ไม่แน่ใจ
0: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
0: อย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
1: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
0: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
1: ครับ
0: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
0: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
1: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
1: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
0: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
1: โซน3ครับ
0: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
1: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
0: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
1: สปรินต์
0: 100 เมตรใช่ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โซน2
0: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
1: ขึ้น
0: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
0: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
0: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
0: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่

0: เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
0: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย์
0: แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งหนูเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับพีเอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นไหมครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร
0: ่
1: ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะครับ
0: ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย์
1: เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลย

0: 12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
1: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปึ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
0: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
1: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
0: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
1: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
0: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
1: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
0: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
1: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
0: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
1: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
0: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
1: ที่ถีบ
0: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะคร
1: ับ ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
0: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
0: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
1: ับ
0: หร
1: ือ
0: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
1: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
0: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
1: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
0: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
1: อ๋อโปรแกรม
0: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
0: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับ นะครับหรือว่า

0: ปรับ
1: เบาะ
0: ความส
1: ู
0: งความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิ
1: ม
0: นะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
1: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้
0: ง
1: ครับ
0: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งอ่ะนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
1: เพราะเรา
0: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อยๆพอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
1: ม
0: ือ นะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คภาคไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: พราะนี่คือรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้น
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะมีวัดวาอารามเยอะมากเลยค่ะวันนี้คุณหมอคงไม่ได้พาหนูมาแค่ไหว้พระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณหมอไม่ได้พาน้องคนดีมาไหว้พระอย่างเดียวแต่คุณหมอพาน้องคนดีมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดที่น้องคนดีจะต้องอยากจะรู้จักเขาแน่ๆเลย
0: แล้วชนิดไหนอะคะ
1: เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากขี้เนี่ยก้อนเบลล่าเลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปรู้จักช้างนะครับ
0: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
1: น้องคนดีอยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
0: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่เหมือนตัวเมียค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
1: แล้วอะไรครับ
0: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
1: ่โอ้โห
0: โลกของช้างมีอะไรบ้างเราควรจะต้องรักษาช้างยังไงเราควรจะเลี้ยงช้างยังไงช้างทำอะไรได้บ้างทำไมเขาถึงจะต้องคอยทำความสะอาดช้างทั้งที่ช้างอยู่ในป่าเขาก็ไม่ต้องถูกทำความสะอาดเขาก็อยู่ตามชีวิตในป่าแบบธรรมดา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังและฝากตัวด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
2: ได้ครับ
1: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
2: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้ไหมคะ
0: สู้ค่ะ
2: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่จะไปเดินแบบกันเหรอคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนชุดมาทำภารกิจพร้อมแล้วพร้อมไหม
2: พร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
2: โอเคงั้นเราไปภารกิจแรกของเราเลยดีกว่า
0: ถ้าแต่ทำอะไรครับทำอะไรคะ
2: ไม่บอกค่ะอ่ะอุปกรณ์นี้นะคะอันนี้ของน้องคนดีค่ะอันนี้ภารกิจแรกของเรา
1: ทำอะไรครับ
2: เก็บอึช้างเลยค่ะนี่เราต้องตักมาใส่ที่รถนี
1: ้น้องคนดี
2: น้องคนดีต้องลองบ้างสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได้
0: โอ้หนักมากอ่ะอึช้างอ่ะ
1: โอ้ยโอ้โหเหนื่อยยัง
0: ยัง
1: ไม่เหนื่อยเหรอมันมีของอะไรมาให้ดู
2: ของมาฝากค่ะ
1: ของมาฝาก
2: ของน้องมาฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
1: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนนี้ต่างกันยังไง
0: มันมีเล็กก้อนนี้ใหญ
2: ่ใช
1: ่ไอ้ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ
2: ่ก้อนใหญ่
0: เพราะฉะนั้นแปลว่าใหญ่นี่ตัวเล็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเข้าใจมั
2: ้
1: ยโดยเฉลี่ย
2: โดยประมาณ
1: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
2: ใช่คูณด้วย4คือ
1: เส้นรอบวง
2: ใช่
1: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
2: ของตัวช้าง
1: ตัวช้างจนถึง
2: ที่ไหล
1: ่ที่ไหล่เขา
2: ใช่
1: นี่ไง มาดูเจ้าของขี้ช้างดีกว่า
2: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังง
1: ค่ะตัวไหนฮะตัวนู้นตัวนู้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ก้อนใหญ่
1: นี้
2: ของตัวแม่ตัวนี้
1: เห็นไหม
0: ดูช้างให้ดูหาง
1: ดูช้างให้ดูหาง
0: ดูนางให้ดูแม
1: ่แต่ดูให้แน่ดูที่ขี้ช้างนี่ไง
2: วันนี้โอเคค่ะ
1: น้องดีมาแล้ว
0: เย
2: ้โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี
0: ้ค่ะ
2: ที่ให้ทำวันนี
1: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
2: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าที่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอึช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนเราเหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอึช้างเพื่อที่กลิ่นของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาจะรู้ว่าเออเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้คิดร้าย เราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: น้องคนนี้รู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
2: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานอยู่กับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาสิจะจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
2: ไม่มีอันตรายด้วย
1: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร
2: ์เวลาให้อาหารอ่ะให้ คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมาให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้าใช่มันจะอันตรายมากแล้วส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
1: ยื้
2: อแย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: อันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะช้างที่มีอายุแล้ว
1: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างกายวิภาคของเขานะฮะลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
0: ดูส่วนใบหูนะลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นไหมช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาดขาด
1: แหว่งขาด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาก็พื้นทุกวันทุกวันมันก็จะแตกค่อยๆแบบเป็นริ้วเป็นริ้วไป
2: ขาวขาวสีครีมครีมที่อยู่ตรงงวงเขา
0: ด้านนี้เหรอคะนี่เหรอนี่เหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
1: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะผิวหนัง
0: แล้วอย่าง
1: น
0: ี้ยิ่งมีกะมากขึ้น
1: อ
0: ่ะมีอายุมากแล้วแล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้างแก่จะดูไปที่กระโหลกถูกไหมมันจะมียุบเข้าไปมากมากคือเขามีอายุมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวเชื่อไหม
1: ช้างสาวเลยผิวหนังสวยงาม
0: สวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปี
2: ไม่รู้ค่ะ
0: เหมือนคนเป็น100ปีก็มีนี่แต่ส่วนที่นี่นะมีแก่สุดก็เชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลในบ้านหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
2: คันนี้สีขาวแล้วครึ่งนี
0: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยจะ
1: เหมือนเป็นปัญหาแล้ว
0: มีปัญหาแล้วค่ะ
1: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
0: ถ้าไม่มีงวงนี
1: ่ช้างอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
1: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผู้กันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
2: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
0: ไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
2: เล็บอะค่ะ
0: เท้าหน้ามี10เล็บเท้าหลังมี8เล็บ
1: ก็คือข้างหน้ามี5
0: ข้างหลังมี4ข้างหลังมีข้างละ4และรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิอ้าว
2: ๆ1เส้น
1: ไม่ใช
0: ่ดูดีๆดูดี
1: ๆ2ดีๆ2ดีๆดูสิ
2: ไหน
1: กี่อันกี่อันนะคุณ
0: 1รูขุมขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
1: โอ้โหหลายเส้น
2: หนูขอถามหน่อยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
0: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคน
1: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือกแต่ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องเขาป่ะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างผู้ซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังผู้ซ้อน
2: พังผู้ซ้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนที่มีงานี่ๆตรงเห็นไหมเดินเชือกเนี่ยไหนที่เดินตรงเนี้ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยราก็เรียกเขาว่าพลายมงคลอัยราเชือกเนี้ยกูซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
1: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
0: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
1: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
0: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได
1: ้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
0: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
1: ใจ
0: จ้านี่ไงโอ้โหก่อนหน่อยค
1: ิ
0: ดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วส่วนนี้ผู้ซ้อนนี่ค่ะเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากผู้ซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
1: ดู
0: นี่ค่ะ
2: โอ้ขอนิ่ม
0: ๆควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำๆเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
1: เขาจะคุ้นเสียงเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
2: ทำไมเขาต้องชอบตบหูกันนะคะเนี่ย
1: สะบัด
0: หูเขาจะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนปัด อะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัวด้วย
0: อ๋อเวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงยางหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทน
2: เลยแล้วเขาไม่รำคาญเหรอคะ
0: ไม่รำคาญหรอกเขาชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเงี้ย
1: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนเข้าข้างใน
1: ใช่ไหมครับเขาว่ารู้สึกร้อนเหมือนกันเขาก็เลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
0: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
2: ค่ะ
1: น่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรครับ
0: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
1: เย้
2: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอ่ะคะ
0: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
2: ต้องอาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
0: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่ะช้างว่ายน้ำเป็นนะ
1: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
0: บางทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
2: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งหันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเลยว่างมีเขี้ยวไต่งวงเลยว่างมีหูมีตาหางยาวเป็นเป็น
0: ตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
1: ครับฝึกอะไรได้บ้างฮะ
0: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างนี
1: ้
0: เราสามารถทำได้ไหม
1: ขึ้นช้างก่อน
3: ยกขาย
0: กขึ้นช้างนะคะ
1: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
3: ยก
0: ขาย
1: ก
3: บนสูงสูงในสูง
0: เราก็ดีดตัวขึ้นไปคือการ
3: ขึ้น
1: ช้างขึ้นช้างละ
3: ถอยถอยเลยถอยถอยถอย
0: ถอยหลังค่ะ
3: ถอย
1: อ๋อถอย
0: ถอย
3: เพื่อ
0: ต่อไปก็นี่เพื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
3: เพื่อ
0: แล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลังใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขา
1: ทำอะไรเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเตะสองข้างก็ไป
0: ข้างหน้าสองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเลยเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
3: เบน
0: หนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
3: ็
0: กระดิกหูข้างขวาแล้วสามารถเก็บสิ่งของได
3: ้บนแก็บดิ
0: เก็บมา
3: เพื่อ
0: สามารถเก็บได
1: ้เก็บได
0: ้แล้วรับได้ค่ะ
1: ขอ
0: ค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้วตั้ง
3: เก็บมา
0: เราก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่ก็คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่คนฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที่พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี
1: ้ก็คำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนรู้ภาษาไทยในตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได
1: ้
0: เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได้เขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงาคือการหอบหญ้านู่นนะคะ
3: หอบ
0: นี่เห็นไหมคะ
2: หอบ
3: หอบ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบหญ้าอ่ะ
2: ลง
0: เขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
3: หอบดิหอบ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล้วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
1: เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆกิน
2: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
1: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยคืออย่างเขาอยู่ในงานของใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเขาก็ปล่อยออกจากงานไปเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: วันนี้นะครับผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละขวางที่คอมันปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะมันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก็
0: ตอนนี้3วันแล้วใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปลื้องวงเริ่มไม่ไหวก็มาพาดอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ําเยอะคือน้ําลายเขาไหลเยอะพอน้ําลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ำเกลือที่คุณหมอเขาให้ก็จะเป็นน้ำเกลือที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ำเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ำเกลือระยะหนึ่ง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะมันจะคอยพิงกับคอกเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงก็จะคอยพิงเอาหัวค้ำ
0: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
1: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้อนอะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือไปก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันเข้าไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับเราเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทำให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่มนะครับตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: พ่อได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลไอยารามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลไอยาราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ

0: คนที่เห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุกที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าคร
1: ับ ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี
0: ้
1: เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
0: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถ

0: ถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ1คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: ๆคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวนัวคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือ

การรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนผ้าหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุกใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุกใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจี่ซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมแล้วจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

ร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกรรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำและทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: ข้าวของสุขใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองฟูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอื้อยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอื้อยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอื้อยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: พื้นดินอีสานเป็นพื้นดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของพื้นดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีอาริกาโน่โอเคลาบปลาต้องกินกับอาริกาโน่สดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนู ซึ่งพาข้าวในแบบฉบับ Casual Fine Dining ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
3: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
4: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
3: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
4: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
3: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
4: แล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
3: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆหนึ่งจานจบในหนึ่งเรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาในหนึ่งสำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแล้วถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
4: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะเราก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมื้ออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปอไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช
3: ้
4: หอยเชอรี่แล้วก็สีคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
3: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคร
4: ับ
3: ก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนะครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่

0: าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก่น
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: เข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเรา

เอาไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่
อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเรา
ขาก็ได้ประโยชน์และเขา

เองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: ที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากน้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงิน

0: งินของทองอีกล่ะ
1: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
0: ้ถ้าผมไม่อยากคดต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
2: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วัสดีครับโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคที่หากติดเชื้อแล้วขึ้นสู่สมองจะมีอาการหงุดหงิดบ้าคลั่งน้ำลายไหลเป็นอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุดแต่การป้องกันที่ผิดวิธีอาจจะเพิ่มอันตรายให้กับเราอีกด้วยครับเมื่อเราได้ยินเขาบอกมาเขาเล่ามาเขาเชื่อมาแล้วตัวเราจะทำอย่างไรดีครับ
1: แม่เมย์มันไม่เล่นกันนะ
0: โอ้ยโดนรถสุนัขหมากัดครับเอาทำอะไรนะคุณพิมพ์ทำอะไรครับ
2: ผมโดนน้องหมากัดครับ
0: ครับ
2: สงสัยจะเป็นหมาบ้านแน่ๆเลยครับ
0: เ
2: ขาบอกว่าเอาแต่ตบเลือดจะได้หยุดไหลครับ
0: แล้วเอารองเท้าไปตบแบบนี้ครับเชื้อโรคจะไปอยู่ที่ไหนครับ
2: ก็อยู่ที่แผลสิครับ
0: การไปเชื่อเขาบอกมานะครับนำรองเท้าแตะไปตบที่แผลนะครับอาจทำให้แผลสกปรกและติดเชื้อที่อยู่ที่รองเท้าด้วยนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดครับฟอกสบู่ 2-3 ครั้งมีสบู่ไหมสบู
2: ่ yeah.
0: แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างนี้จึงจะถูกต้องครับ
2: พี่ซุปครับ
0: ครับ
2: ผมมีวิธีฆ่าเชื้อโรคแบบฉุกเฉินแล้วครับเอาน้ำปลาเนี่ยแหละครับราดไปที่แผลครับราดทั่วเลยครับ
0: น้ำปลาเนี่ยทำมาจากอะไรครับพิมครับ
2: ปลาหมักกับเกลือครับ
0: เชื้อโรคเนี่ยเขากลัวอะไรครับ
2: กลัวความสะอาดครับ
0: เกี่ยวอะไรกับน้ำปลาไหมครับ
2: นั่นสิ
0: ฟังเข้ามาเชื่อเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับที่ถูกวิธีก็คือต้องใช้ทิงเจอไอโอดีนชุบสำลีสะอาดเช็ดไปที่แผลนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรค
2: อ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่
0: เช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีครับ
2: เรื่องนี้ต้องไม่พลาดแน่เลยครับ
0: ยังไงครับ
2: เขาบอกว่าให้ฉีดวัคซีน14เข็มถึง21เข็มครับฉีดที่รอบสะดือครับและถ้าหยุดนะครับต
0: ้
2: องไปฉีดใหม่ด้วยครับ
0: เรื่องนี้ถูกต้องเลยแต่ว่าล้าสมัยมากครับไม่ต้องฉีด21เข็มครับฉีดแค่5เข็มเท่านั้นครับที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องฉีดรอบสะดือครับแต่ฉีดที่ไหนก็ได้ครับต้นแขนนี่ก็ได้ครับแล้วก็ไม่มีอาการแพ้ใหญ่ด้วยครับ
3: โอ้โหอุตส่าห์เตรียมใจมาแล้วนะ

0: อ๋อนี่เตรียมใจมาฉีดที่11เข็มแล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นสำหรับพิมพ์ก็ฉีดแบบเดิมก็ได้ครับ
1: ครับ
0: นอกจากเราจะป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้าก็อย่าลืมหันไปใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงของเราไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราไปแพร่เชื้อร้ายนี้ด้วยนะครับ
1: ป้องกันได้โดยฉีดวัคซีนครับฉีดเข็มแรกอายุ3เดือนฉีดครั้งต่อไปอายุ6เดือนฉีดปีละ1เข็มถ้าถูกกัดให้ฉีดซ้ำ
0: แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงของเราถูกสัตว์อื่นที่เราไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้ามากัดมาข่วนจนทำให้เกิดแผลหรือไม่นะครับเราควรรีบนำไปพบสัตวแพทย์ไปฉีดเถอะ
1: ไม่ได้โดนหมากัด
0: นอกจากดูแลพาสัตว์เลี้ยงของเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องอื่นด้วยครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราก็มีหัวใจครับรักเขาให้เหมือนกับวันแรกที่เราได้เขามาครับ

0: ผิดชอบนะจ๊ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะ

0: อนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนไหนแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมันติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอ
1: ัน
0: นี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: และพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช่
0: เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะ

0: ซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
2: หนึ่
0: งสองสามนี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊
2: ค
0: ือ
2: ค
0: นที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: โอ้
1: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่
2: ใหญ่
0: แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิ้นๆเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ไม่ดีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยน

0: ก็เยอะมากๆด้วยขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
2: สาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลย
0: เนาะ
1: นี่จะใช่
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะเสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ก
1: ็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคก็เต็มสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: นานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นา
0: ไม่ใช่แบบ10 นาที 5 นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่ว

0: คือมันอันนี้เวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
0: แคกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
0: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรเข้าไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
0: ค่ะ
1: ใช่คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบนั้น
0: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: ังจากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเส้นเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเส้นมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิด
1: ๆ
2: แต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสักคู่เนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบๆหนึบๆคือ

0: นละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊กขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่แม่ป้าป้าเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพื่อจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้า

0: บูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษา

าในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมาเยือนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440จากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิวกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับเห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไปเจอแล้วนี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
1: ได้ค่ะ
0: ยุบุญได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพลเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพลเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพลเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพลครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นหยังอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อถึงเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดควนมันต้องจับอย่างนี
0: ้
1: ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
1: นี
0: ่อะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครือมันเด้อ
0: ใช่ปะ
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวั

วัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

อนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

0: บ้านเรายังมี
1: คอยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าว

ได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้ร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบถ้าจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยล่ะครับ
1: yeah.
0: ระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้

0: จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ก็จุดไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ก็จุดไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งหงุดหงิดนิดบึ้มขึ้นมาวิดบึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ก็จุดไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ก็จุดไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้ เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐอยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้เราสองคน
1: อยู่ที
0: ่เยาวราช
1: เดี๋ยว
2: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
1: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5ครับ
0: 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่
0: ครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้ทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทนนะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บมันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้แบบไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยับขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
1: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่เขาจะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมติจะทำเป็นโซ่เอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคร
1: ับลายโซ
3: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
3: เสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนก็จะ

0: เป็นห่วง
1: อย่างนี้ห่วงนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
2: ้อ่
1: าอ่าแล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไง
2: ครับ
1: มันต้องมีน้ำประสานทองครับ
0: อ๋อจะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
1: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
0: น้ำประสานทอง
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแหลกพวกกรดอะไรต่างๆนั่นนะ
0: สารเคมี
1: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้ว
0: ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
1: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
2: ่อ
1: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
2: ม
1: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตกแต่งละ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ย
1: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
0: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
1: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
0: ถามจริง
1: ครับ
0: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
1: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
0: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
1: ใช่ครับ
0: กินนอนอยู่นี่เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
0: จริงป่ะ
1: จริงครับ
0: อยู่มากี่ปี
1: เป็นช่างที
0: ่เก่าแก่ป่ะ
1: เก่าคือเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
0: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
1: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
2: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่อ
0: ะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
1: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
2: จันทร์ถึงเสาร์
1: ใช่ครับ
2: กี่โมงครับผม
1: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
2: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
1: ใช่
2: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
1: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
2: เดินเข้ามาที่ข้าง
0: ที่ที่ตั้งโต๊ะกลาง
2: ตั้งโต๊ะกลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ
1: ์ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
1: จ้าถูกต้อง
2: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
0: ใช่ครับมีลิฟต์
2: ฮะ
0: มีลิฟต
2: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
0: มีลิฟต์เลยผมมาแล้วไงแล้ว
1: อาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
1: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
2: รบกวนหน่อยนะครับ
1: ได้ครับผม
0: หมวกตา
2: ปักเสื้อผ้ามันยังอยู
1: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
0: ตีนวดมันไปเรื่อย
1: นั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพ
2: อ
1: มันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
0: อ
1: ย่างเช
0: ่
1: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะแต่กันไกอย่างเงี้ยพี่
0: ช่างต้องทำเองไหม
1: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
2: แล้วตราคุดองค์นี้ครับ
1: ครับตราคุดเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยที่ทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: ครบถ้วนเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกได้กระจ่างเลย
2: วิธีการตั้งแต่การ
0: ลงมือ
1: ครับผม
0: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
2: ใช่ครับต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
1: ยินดีครับผม
2: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำข้างทางตั้งโต๊ะกลางวันนี
1: ้ครับขอบคุณคุณขอบคุณมากครับผมครับคุณครับ

0: มื่อก่อนหากเอ่ยถึงงานคราฟต์นะฮะเรามักนึกถึงสิ่งที่ก่อสร้างหรือทำขึ้นมาเพื่อใช้งานหรือเพื่อประดับตกแต่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยงานคราฟต์อาจจะหมายถึงการทำอะไรสักอย่างด้วยมืออย่างประณีตโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับของที่มีอยู่เดิมงานคราฟต์ในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การประดิษฐ์ของใช้แต่ยังกระโดดไปถึงวัฒนธรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ
1: แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับงานคราฟต์แบบไหนดีนะคะวันนี้ฮิปสไตล์ขอแนะนำให้รู้จักกับ The Cave Workshop สตูดิโอขนาดเล็กที่มีเวิร์กช็อปหลากหลายให้เลือกเรียนเลยไปครั้งเดียวไม่พอแน่นอนค่ะ
0: พี่ชองครับเล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับ The Cave Workshop ให้เราฟังหน่อยดีกว่านะครับ
2: The Cave Workshop เนี่ยทุกคนจักว่าที่นี่คือโรงเรียนสอนศิลปะประเภทงานฝีมือมีคอร์สเรียนตอนนี้น่าจะมีอยู่มา20กว่าคอร์สเรียนภายใน1วันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำ

0: ในสิ่งที่ตัวเองสนใจ
1: ฮะ
2: อย่างนี้ก็วันเดียวทำเป็นเลยเหรอ
0: ใช
1: ่แล้วไอ้20กว่าคอร์สที่สอนอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: บอกวันนี้คงจะไม่หมด
1: เดี๋ยวขนาดนั้นเลยฮะ
0: ใช่แต่วันนี้เราจะมาบอกคอร์สที่คอร์สใหม่ๆล่าสุดของเราดีกว่าที่มาสอน
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เป็นเครื่องประดับหรือแหวนเนี่ยแหละ
2: อ๋อเดี๋ยวอันนี้คือทำสามารถทำขึ้นมาเอง
0: ใช่ครับเห็นสีดำสีแดงสีเหลืองเนี่ยเป็นสีจากไม้จริงๆ
1: อ๋ออย่างไม้โรสวูดไม้อีโบนี่ไม้มาฮอกกานี
0: ใช่
1: ใช่ป่ะฮะ
2: เฮ้ยทำไมพี่ปอรู้อะ
3: ธรรมดาธรรมดา
2: ไม่ไงแต่นี่ดูแพงมากเลยอ่ะสามารถมาทำแล้วก็เอาความรู้กลับไปใช้ไปขายได้เนาะ
0: ครับมีอีกคอร์สหนึ่งก็น่าจะเป็นคอร์สทอผ้าทอผ้าได้กี่ทอมือคอร์สเนี้ยมาเรียนเนี่ยเราให้ตัวนี้กลับบ้านไปด้วยให้คนละชุดครับผม
1: จริงครับ
0: ไว้มาเรียนไว้มาเร
1: ีย
0: น
1: ได้ทุกอย่างเลยครับน้องจริงครับ
0: ครับผม
1: แล้วสำหรับชิ้นนี้นี่ Final Product มันจองมาเป็นอะไรครับ
0: จุดประสงค์
1: ไหมพรม
0: จุดประสงค์ที่เราสอนเนี่ยมันก็คือผ้าแหละด้วยความที่เป็นผ้าคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได
2: ้
0: ล่าสุดก็มีนักเรียนทอแล้วก็ไปทำเป็นทีสิเห็นอย่างเงี้ยเขาไปทำเป็นชุดเลยเป็นชุดเดินแฟชั่นโชว
1: ์
0: มันแล้วแต
2: ่พี่ชอนค่ะจริงอยากรู้เรื่องอันนี้มากแล้วอะอยากให้พี่ชอนสาธิตวิธีทำให้ดูเลย
0: ได้เลย
2: เอ้ยโอเคเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ย้อมชิบ
2: ะการย้อมแบบมีแพทเทิร์น
0: ครับ
2: เดี๋ยวให้พี่ชอนลองสาธิตให้พวกเราดูได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาสอนย้อมผ้านะ
1: ครับ
0: แต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ผ้าทุกผ้าที่จะย้อมติดจะต้องเป็นผ้าที่ไม่มีใยสังเคราะห์อยู่หรือผ้าธรรมชาติ
1: เป็นผ้าดิบอย่างเงี้ยจะติดใช่ไหม
0: ติดแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อยืดที่มีความรู้สึกว่ามันยืดอ่ะมันยืดพอเส้นใยพลาสติกมันสีมันจะไม่ติดแต่ที่เรายกตัวอย่างผ้าที่มาใช้วันนี้เขาเรียกผ้าป่านมัสลีนมัสลีนนะไม่ใช่วัสลีนนะ
2: เ
0: ป็นมัสลีนบางคนเรียกว่าป่านมัสลีน
2: มัสลีน
0: ใช่
2: โอเคค่ะ
0: ครับผมก็ใครที่ดูอยู่หรือว่าอยากที่จะทำตามได้ง่ายๆเพราะวันนี้เราจะมาสอนแบบง่าย
2: ๆพี่ชอนค่ะทำวันนี้เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ
0: อุปกรณ์ทำให้เกิดลายญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าอิทาจิเมะ
2: อิทาจิเมะ
0: หลักๆ ก็มีไม้อิทาจิเมะแล้วอีกอย่างนึงที่ใช้ประจำเลยต้องมีติดไว้ก็คือหนังยางครับผมแล้วสีที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นสีย้อมเย็นที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า
1: ครับผมเยี่ยมฮะ
0: เคยพับพัดกันไหมเหมือนพับกระดาษคิดว่าเหมือนพับกระดาษอยากได้ลายใหญ่ก็พับใหญ่อยากได้ลายเล็กก็พับเล็กแล้วแต่เรา
2: อ๋อโอเคค่ะ
0: ครับผมต่อไปก็มาเรื่องของการใช้อุปกรณ์เสริมกันดีกว่า
1: ผมมีอุปกรณ์เสริมด้วย
0: คิดว่าเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก่อนก็คิดว่าอันนี้เป็นชิ้นเนื้
2: อ
0: ก็วางแป้งลงข้างบน
2: แล้วหนูไม่มีอ่ะ
0: เดี๋ยวอันนี้คิดว่าปิ้งไก่ละกัน
2: อ๋อโอเคค่ะปิ้งไก่โอเค
0: แล้วก็ใช้หนังยางมัด
2: ยางเลย
0: มัดเป็นไหมมัดหนังยาง
1: มัดเป็นไหมหนังยาง
2: เป็นไหมใจเย
0: ็
2: น
0: อุปกรณ์อันนี้เราจะกั้นสีถ้าเกิดเรามัดไม่แน่นเนี่ยสีมันจะเข้าไปอาจจะไม่เกิดลายที่เราต้องการได้ครับ
1: แต่ของจริงนี่น่าจะเข้าแน่ๆแล้วครับ
0: ผมดูหน่อย
2: คุณครูตรวจงานตื่นเต้นจัง
0: สวยงามแล้วก็ขั้นตอนต่อไปข้างการย้อมและกัน
1: พี่ชอนครับทำไมถึงสนใจทางด้านคราฟต์เวิร์กอะไรแบบนี้ครับ
0: เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุดิบเช่นผ้าสีไม้ทุกอย่างเมืองนอกเข้ามาใช้อุปกรณ์เราซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปตีแบรนด์ขายแล้วเขากลับมาขายบ้านเราอีกซึ่งมันแพงเราเริ่มรู้สึกว่า The Cape Workshop จะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายให้ใครหลายคนหันมาทำงานฝีมือครับผมเพราะผมว่างานฝีมือเนี่ยเราแข่งขันได้
1: มันมี
0: ระดับโลกเลยแหละสำหรับบ้านเราเนี่ย
2: การทำเวิร์กช็อปแบบวันเดียวจบเลยเนี่ยมันคืออะไร
0: มันเหมาะกับคนยุคปัจจุบันนะไม่ต้องไปเรียนหลายวันแล้วความรู้พวกนี้มันติดตัวคุณตลอดไปแน่ๆต่อไปนี้คุณไปย้อมผ้ากันที่ไหนคุณก็ไม่ต้อง

0: มัดขยุขยี้แล้วจุ่มลงไปแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มมีทักษะครีเอทอะไรใหม่ๆสวยๆออกมา
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: จริงครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่รักถ้าสิ่งที่เรารักนั้นสามารถสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับเราได้นี่โหมันจะแบบมันจะทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนะคือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรหรือคุณอยากลองอะไรก็ลองลงคอร์สคราฟเวิร์กสักคอร์สของคอร์ส
2: แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่เรียนรู้นะพี่ป
1: อ
2: มันเป็นการแบ่งปันความรู้ด้วยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคนไม่แน่นะเราอาจจะได้เจอเพื่อนร่วมธุรกิจใหม่ในสถานที่เล็กๆแห่งนี้ก็ได้ค่ะ

ที่ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสาย outdoor กับ indoor ก็ได้ไงฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสาย landscape นะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมผสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป50รูปหรือบางทีก็ร้อยรูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

คือบางคนอาจจะมองว่าศาสนาศึกษาแบบมันก็ต้องเรียนศาสนาก็ใช่เขาก็เรียนศาสนาเขามีความรู้ศาสนาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาศึกษาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือสิ่งที่เขาจะได้จากการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ความรู้อ่ะมันมากไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เขารู้ว่าศาสนาเรียนจบแล้วเนี่ยความแตกต่างศาสนามันถูกโยงไปเชื่อมโยงไปด้านอื่นด้วยความแตกต่างด้านอื่นด้วยจากการที่ได้ทำงานกับเด็กๆเห็นปัญหาหนึ่งว่าเด็กเราหาตัวตนไม่เจอในคำว่าหาตัวตนไม่เจออาจจะแค่คิดว่าเขาไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรจริงๆมันเป็นมากกว่านั้นค่ะตัวตนไม่เจอนี่คือเขาไม่รู้ว่าคุณค่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ

0: เด็กๆเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพใจมากแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าเยอะคือบางคนมันเป็นเหมือนภาวะความเครียดสะสมแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาที่มันกระทบกระทั่งเข้ามาทุกวันแล้วเขายังไม่มีภูมิต้านทานมากพอแล้วการเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยเด็กที่มาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าคือจริงๆเราพอช่วยเหลือได้แต่ว่าในระดับที่สำคัญกว่าที่เขาเป็นวัยรุ่นน่าจะสำคัญที่สุดนั่นก็คือระดับมัธยมโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้เขามีภูมิต้านทานมากพอในการที่จะแบบต่อสู้อยู่ในสังคมแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อเป็นระดับมัธยมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการให้คุณครูเนี่ยจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญมากเราก็เลยมองว่าจริงๆศาสนศึกษาเรามีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคือมันอาจจะไม่ใช่เชิงจิตวิทยาแบบ 100% เพียวๆทางการแพทย์แต่ว่ามันเป็นเชิงแบบความเข้าใจชีวิตความเข้าใจมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจเราก็จัดอบรมขึ้นมาเริ่มจัดครั้งแรกก็คือประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะเราก็จะมีเชิญนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามาพร้อมกับตัวเองที่เป็นวิทยากรซึ่งคุณครูก็สนใจไม่ใช่แค่คุณครูมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งอาจารย์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นมหาลัยนี่แหละหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทางกฎหมายหน่วยงานทางด้านโรงเรียนที่เป็นศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งทุกศาสนาเลยมาเราก็จะได้คุยกันพื้นฐานแล้วก็สอนวิธีการพื้นฐานให้คุณครูเข้าไปบริหารจัดการ
1: การที่เด็กมีปัญหาแล้วไม่ยอมบอกปัญหากับเราเนี่ยก็เป็นปัญหาการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เจอใช่ไหมคะช่วงนี้โควิดเนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบจัดตารางสอนแบบเหมือนตารางเรียนปกติก็ได้
0: โครงการนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเราก็เลยจะจัดต่อเป็นแพลนเยียร์รายปีชุดแรกก็คือซีรีส์แนะแนวแน่ใจทำอย่างไรเมื่อคุยกับเด็กคนลงทะเบียนเนื่องจากเรารับจำนวนจำกัดรอบละ500เราอบรมไป2รอบก็เต็มทั้ง2รอบจริงๆโครงการแนะแนวแน่ใจเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยอะต้องยกเครดิตให้นักศึกษาของวิทยาลัยค่ะก็มีเหมือนคณะอื่นๆแหละค่ะมีปัญหานักศึกษาเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพใจของเขาเองปัญหาการค้นหาตัวเองไม่เจอเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษาเขาสามารถแก้ปัญหาได้หรือเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนว่าโอเคเรามีเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาซัพพอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยงั้นเด็กๆมาทำอะไรกันไหมทำกิจกรรมกันไหมอยากทำอะไรเด็กกลุ่มหนึ่งก็คิดกันว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเมื่อคนมีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเขาจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือได้บ้างก็เลยเกิดแอปพลิเคชันสิริมงคลขึ้นมา
2: เราอยากจะเป็นตัวช่วยหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้คนแบบว่ามาอยู่กับตัวเองได้ลองบำบัดตัวเองหรือแบบว่ารีเช็คตัวเองว่าช่วงนี้เรายังโอเคไหมแล้วถ้ายังไม่โอเคมันจะมีช่วงวิธีแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกโอเคมากไหมอะสิริมงคลก็จะแบบว่าบอกวิธีต่างๆอารมณ์แบบว่าแนะนำวิธีต่างๆแล้วก็แบบชวนเขาแบบว่าทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจกับตัวเองไม่ยังขึ้นให้เขาลืมความเครียดนั้นไป
0: ทีมสิริมงคลเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่สิริมงคลเขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปแพลตฟอร์มอื่นที่อาจจะเกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นโดยนำหลักศาสนามาใช้แล้วขณะเดียวกันเขาก็ได้ปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้ปิดโอกาสแค่ว่านักศึกษาจะต้องเป็นของศาสนศึกษาอย่างที่บอกค่ะเด็กๆก็จะไปปฏิสัมพันธ์การชวนเพื่อนที่ MUIC มั่งคณะวิทย์มั่งมาร่วมกันทำหรือเด็กมหาวิทยาลัย

ใจอื่นมาร่วมกันทำแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมกันมากขึ้นเขามีความกล้ามากขึ้นที่เขาจะทำสิ่งต่างๆขณะที่เขามีความกล้าได้ทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีโอกาสได้ทำอะไรมากขึ้นตัวนักศึกษาหรือตัวเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเขาที่เขาเข้ามาเขาก็เห็นว่า

0: แนะแนวในช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็อันที่2จะเป็น Clubhouse ค่ะ All About CRS All About CRS เนี่ยก็จะเป็น Clubhouse เกี่ยวกับการแบบว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็มาพูดคุยแชร์ลิงกันเรื่องราวต่างๆอย่างอาทิเช่นล่าสุดที่มีการพูดคุยกันก็จะเป็นแตกต่างหลากหลายทำไมต้องบูลลี่พูดการแบบความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางเพศแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งบูลลี่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแบบเปิดให้ทุกคนบุคคลโดยทั่วไปได้สามารถเข้าฟังในคลับเฮาด้วย
1: สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไปหาไม่ได้โดยเฉพาะช่วงโควิดเขาจะไปหาประสบการณ์การทำงานแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาฝึกงานไม่ได้เขาไปเจอคนอื่นไม่ได้แต่มันจะช่วยเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าคือเด็กๆที่เข้าร่วมกลุ่มทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่ง CRS เพื่อนใจเนี่ยทุกโปรเจกต์คือมีนักศึกษาเป็นแบบเมนหลักในการทำหมดแต่มันเป็นกิจกรรมที่มี impact ต่อสังคมมันทำออกไปขยายข้างนอกมีคนสนใจมีผู้ใหญ่ชอบเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารู้สึกมีความสุขกับการทำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัตถุนิยมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยขณะที่รายได้นั้นก็ยังคงเท่าเดิมคำถามคือแล้วจะทำยังไงดีทางออกที่ง่ายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเองค่ะเพราะแค่หยิบรูดเซ็นก็จะซื้ออะไรให้ชีวิตมันดูง่ายดายซะไปหมดนะคะรูดก่อนจ่ายทีหลังใครๆก็ชอบแต่ว่าถ้ารูดแล้วไม่มีเงินจ่ายเนี่ยสิคะปัญหาตามมาไม่รู้จบอย่างแน่นอนค่ะใครไม่เคยเจอกับตัวเองก็คงไม่รู้นะคะว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นมันทุกทรมานแค่ไหนค่ะเพราะว่าจะชำระเป็นเงินก้อนก็ไม่มีเงินพอนะคะต้องผ่อนแค่ขั้นต่ำแล้วก็ต้องเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะก็ไม่สามารถรูดเพิ่มได้เพราะว่าวงเงินเต็มแล้ววันนี้ค่ะเงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ทำได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปดูเทคนิคการพิชิตหนี้บัตรเครดิตกันค่ะอยู่กับคุณพลอยณภัทรเกรียนธนพงศ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตนะคะทั้งในแง่ลบนะคะแล้วก็ผ่านพ้นด้วยการจัดการกับมันจนตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดแล้วด้วยมาคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอุ้มแล้วกันนะคะให้คุณอุ้มให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะแล้วก็ไม่ได้ทําอาชีพเดียวด้วยใช่มั้ยคะเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์หน่อย
1: ค่ะก็คือตอนนี้อุ้มก็ทำงาน2ที่ก็ปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์เซลล์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่เมเจอร์นะคะดูแลเรื่องกิจกรรมเมารอบเมาลงสัมมนาพื้นที่ทั่วไป
0: ค่ะ
1: แล้ว

0: ก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานที่ร้านซินเซ่เนี่ยแหละค่ะก็เป็นพาร์ทไทม์ในส่วนของบัญชีดูแลบัญชีให้กับนายอะค่ะก็ส่วนงานพาร์ทไทม์นี่ก็จะมาเป็นแบบหลังจากเวลางานประจำนะคะก็จะเพิ่มเวลาหลังจากช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยดูแล
1: อ๋อก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร
0: ์ใช่ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์
0: ใช่ค่ะ
1: การคนทั่วไปเนาะ
0: เหม
1: ือ
0: น
1: ท
0: ั่วไป
1: จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไป
0: ใช่
1: ค่ะมีเรื่องของครอบครัวล่ะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่ามีพี่น้องกี่คน
0: อ๋อตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่นี่เสียไปแล้วค่ะเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นพี่คนโต
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่ต้องดูแลน้องๆนะคะน้องๆก็ทำหน้าที่มีอาชีพการงานกันทุกคนแต่ว่าที่ต้องดูแลก็คือต้องดูแลลูกสาว2คนเป็นซิงเกิลมอม
1: โอ้โหลูกสาว2คนเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อายุกี่ขวบล่ะคะ
0: ลูกสาวคนโต15ค่ะคนเล็ก8ขวบ
1: โหโตกันแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควรแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากเวลางานที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างคะ
0: ถ้าตอนนี้วันเสาร์นี่ก็คือเรียนป.โทอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านก็กินข้าวดูหนังฟังเพลงเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปค่ะ
1: ไปกับลูกๆด้วยป่ะคะ
0: ใช่ค่ะก็วันอาทิตย์นี่ก็แบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลากันเต็มที่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าตอนนี้ปิดเทอมใครช่วยดูลูกๆทั้ง2คนล
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตอนนี้คือเราอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าอยู่กับคุณน้าแล้วก็คุณยายอะไรเงี้ยค่ะก็ดูช่วยๆกันก็มีน้าช่วยดูแลลูกๆให
1: ้ค่ะว่าจะได้ไม่เหงาด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สองคนเลยแล้วปกติเนี่ยเวลาเราใช้จ่ายนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการจัดสรรเงินยังไงบ้าง
0: ก็เงินของเราที่หามาได้ค่ะอันดับแรกเลยเราต้องแบ่งไปออมก่อนพอหลังจากการออมเราก็จะแบ่งว่าเดือนนึงเราจะใช้เท่าไหร่ในส่วนของลูกเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่แล้วเราก็จัดสรรให้ลงตัวค่ะอย่างเช่นแบบสมมุติรายได้ประมาณ 20,000 ของเราตอน 20,000 อะไรอย่างงี้เนาะก็แบ่งออกไปส่วนนึงออม 20% ก็ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหลืออีก 80% ที่เราจะต้องแบ่งไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสัก 50% แล้วส่วนอีก 30% อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายทางสังคมทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างต้องกันนะคะ
1: แล้วเวลาออมนี่เราออมรูปแบบไหนคะฝากเงินไว้หรือว่าเริ่มลงทุนแล้ว
0: เป็นการฝากประจำก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไร
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินได้แบบนี้ก็เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันเกี่ยวกับการใช้เงินใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องอะไร
0: ก็เมื่อประมาณปี41-42ที่เป็นยุคที่แบบช่วงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้บัตรเครดิตเขาจะอนุมัติดีมากไม่ได้ดูว่าฐานช่วงนั้นเงินเดือนก็จะน้อยนิดนึงเพราะทำงานที่เดียวแล้วก็เป็นงานประจำไม่ได้เป็นงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองหรือเพิ่มศักยภาพตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานประจำเป็นรายได้ตายตัวเราก็ได้บัตรเครดิตมาจ้ะก็ใช้เลย
1: อยากซื้อตอนนั้นทำไมถึงอยากมีบัตรเครดิตเลยคะใบแรกของเราเนี่ย
0: ก็เหมือนเห็นคนอื่นเขาก็มีกันแล้วแบบใช้จ่ายมันก็ง่ายคล่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราได้บัตรเครดิตมาด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนเนาะเราอยากได้อันนี้เราก็ซื้ออยากได้อันนี้คิดว่าพอสิ้นเดือนมาเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปจ่ายอะไรอย่างนี้
1: คือนึกว่ามันเป็นตัวช่วย
0: ให
1: ้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินได้มากขึ้น
0: ใช่แล้วก็
1: จะลืมว่าชำระหนี้บัตรเครดิตด้วยเหมือนกัน
0: ใช่เราก็มีรายจ่ายอย่างอื่นอีกที่เป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เราไม่ต้องมันใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยแบบก็เลยเป็นที่ปัญหาพอกมาเพราะว่าพอได้บัตรเครดิตมันก็รูดจนเต็มวงเงินแต่ว่าการจ่ายคืนของเรามันจ่ายแบบแค่ขั้นต่ำมันก็ไม่ได้แบบลดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็มีเนาะในส่วนของบัตรเครดิต
1: ค่ะตอนนั้นมีบัตรเครดิตกี่ใบคะย้อนไป
0: 2-3ใบอะ
1: ไม่น้อยเหมือนกัน
0: ไม่น้อยค่ะ
1: ก็เลยเป็นที่มานะคะแต่จริงๆรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังลึกกว่านี้อีกนะคะจะได้รู้ว่าทำไมต้องจ่ายขั้นต่ำและ 2-3 ใบนี้ในรอบของการชำระบินตรงกันไหมหรือว่าเอาใบนั้นมาโปะใบนี้หรือเปล่าแล้วผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณอุ้มอยู่กับเราช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวค่ะคุณอุ้มเริ่มเป็นหนี้บัตรเครดิตได้ยังไงอะคะมีวิธีบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิตแบบไหนบ้างคงไม่มีใครจะแฮปปี้กับการเป็นหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงให้หนี้สินเหล่านี้หมดโดยเร็วที่สุดหรือเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: หลังจากที่คุณอุ้มเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าในวันแรกที่ตัดสินใจมีบัตรเครดิตเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นย้อนกลับไปทำง่ายมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีใบเดียวด้วยมีใบที่2ใบที่3ตามมาแล้วพฤติกรรมการใช้เงินตอนนั้นเปลี่ยนไปไหมคะคือเราใช้ง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าสังเกตจากตัวเอง
0: การมีบัตรเครดิตเหมือนเรามีเครดิตใช่ไหมคะเวลาเราไปไหนแล้วก็เอ้ยจ่ายได้จ่ายได้ดูดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจ
0: ใช่ก็เลยใช้บัตรเครดิตแล้วก็ธนาคารเขาก็ให้มาเพราะว่าเรามีบัตรใบหนึ่งสเตทตอนแรกสเตทมันก็ดีใช่ไหมคะแบบว่าก็จ่ายตรงจ่ายอะไรอย่างนี้พอธนาคารที่สองก็เริ่มมาละเริ่มมาแล้วคราวนี้ก็เริ่มใช้แบบเยอะขึ้นกำลังจ่ายมันก็ไม่พ
1: อ
0: ก็จ่ายได้แค่ขั้นต่ำของรอบบินนั้นๆแต่ซึ่งเงินต้นเรามันเวอร์ไปมากแล้วเพราะว่าเราก็ใช้เกินวงเงินไปเยอะ
1: ตอนนั้นวงเงินเราใบหนึ่งเนี่ยมากกว่าเงินเดือนไหมคะ
0: มากกว่าค่ะ
1: โอ้โหเยอะไหมคะ
0: ก็มากกว่าเขาก็ให้มา 4-5 เท่านะคะของเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเรามี3ใบเนาะเราใช้เต็มวงเงินทุกใบหรือเปล่า
0: ช่วงแรกก็เต็มไป1ใบพอได้ใบที่2มาก็เริ่มใช้ก็เต็มไปอีกใบที่2อะไรเงี้ยมันก็เลยทําแบบว่าเออพอเต็มแล้วก็เฮ้ยฉันจะทํายังไงการหมุนเงินมันก็เริ่มติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ใบที่3มาก็เริ่มเอามาใช้โปะใบที่1ใบที่2อะไรประมาณนี้
1: อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มจ่ายแค่ขั้นต่ำจากเดิมที่เคยจ่ายเต็มวงเงินนะคะ
0: เนื่องจากว่ารายได้ของเรามีตายตัวแต่ว่าเงินที่เราใช้ไปมันเกินแล้วแล้วเราก็ถ้าเราจ่ายแค่บัตรเดียวหมดอีก2บัตรเราก็ไม่มีเงินจ่ายเราก็เอ้ยต้องแบ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกินข้าวข้างทางหรืออะไรอย่างงี้มันก็ต้องใช้เงินสดใช่มั้ยคะมันก็ไม่พอมันก็ต้องบาลานซ์จ่ายแบบนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะแล้วตอนนั้นพอได้เงินมา100บาทปุ๊บนะคะ 100% เนี่ยเราผ่อนบัตรเครดิตเนี่ย3ใบเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะของรายได้
0: ขั้นต่ำมันตอนนั้นก็คือเขาให้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 5% ของวงเงินที่เราใช้เนาะก็ใช้ไปก็ประมาณเกือบครึ่งนึง 50% แล้วนะคะต่อเดือนแต่ละเดือนเพราะว่าวงเงินของบัตรเรามัน
1: เยอะ
0: 3ใบนี่ก็ทวีคูณไปเท่าไหร
1: ่
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่ายังไม่ได้มีรายได้สูงด้วย
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: ตอนนั้นเนี่ยที่ติดบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตไว้เข็ดหรือเปล่าตอนนี้มีบัตรเครดิตอยู่ไหมคะ
0: ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ตอนนี้ถ้าเกิดจะมีจริงเราต้องวางแผนใหม่ต้องใช้แบบอย่างจริงจังจริงๆไม่ได้แบบว่าใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค
1: ่ะประสบการณ์ที่เราได้จากการเป็นหนี้บัตรเครดิตในครั้งนั้นนะคะแล้วก็การที่ผ่อนแต่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นจริงๆเนี่ยเป็นคำที่ดีนะดอกเบี้ยทบต้นในแง่ของการลงทุนแต่อย่าลืมว่าในแง่ของหนี้เนี่ยก็ทบต้นได้เหมือนกันนะคะเงินต้นแค่ 4-5 ว่าบวกดอกเบี้ยเนี่ยรวมไปเกือบ 80,000 บาทอย่างที่คุณอุ้มบอกไว้บทเรียนที่เราได้จากเนี่ยการเป็นหนี้แบบนี้ประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะ
0: ก็สอนเราว่าให้เรารู้จักวางแผนใช้เงินแล้วก็แบบไม่ได้ใช้ในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปบางครั้งของที่เราซื้อมาเนี่ยไปรูดมาละบางทีก็ไม่ได้ใช้จริงจังๆอย่างกระเป๋
1: า
0: เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โทรศัพท์มือถือก็ใช้เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ด้วยอ่ะ
0: พอเห็นเพื่อนมี iPhone อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เฮ้ยมันมาใหม่แล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวอ่ะค่ะมันก็แบบเหมือนกันก็รูดปืดแบบบัตรเครดิตมันรูดง่ายค่ะแต่ว่าเวลาใช้จ่ายมันต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปมั้ยคะในการใช้เงินจากแต่ก่อนอยากได้อะไรซื้อเห็นอะไรอยากได้จ่ายเลยตอนนี้เป็นเหมือนเดิมหรือว่าเราปรับตัวเองยังไงบ้าง
0: ต้องปรับตัวเองแล้วค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วถ้าเกิดเรายังใช้จ่ายแบบเดิมอยู่มันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ยังมีรายได้ทางเดิมแค่รายได้ทางเดียวรายได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่คุ้มเวอร์กับหนี้ที่เราสร้างแต่ก่อนที่จะสร้างหนี้อะไรเราก็ต้องคิดว่ากำลังเราพอหรือเปล่า มันไม่ได้ใช้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ได้คิดอะเน
1: าะค่ะทำใจยากไหมคะเพราะว่าพอลาคนมีหนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความเครียดแล้วก็ความทุกข์แล้วเราก็มีลูกด้วยที่เราต้องดูแลในเวลานั้นบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างคะ
0: มันก็เครียดต้องยอมรับว่ามีความเครียดแล้วก็แต่ว่าคือถ้าเครียดแล้วเรายังไปจมอยู่กับมันแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยต้องแบบเอ้ยหาทางออกก็ถ้ามันไม่มีรายได้เท่าเดิมนี่ไม่พอซ้ายเราก็ต้องหารายได้เพิ่
1: ม
0: หารายได้เพิ่มเราต้องทำงานเสริมเราทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดแล้วก็วางแผนใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นทำงานเสริมอะไรคะ
0: ก็มีขายของในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็มีรับจ็อบแปลหนังสือหรือว่าทำวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยค่ะก็มีทำบ้าง
1: คืออะไรที่หารายได้เพิ่มให้มาโปะนี่ได้ทำหมดเลย
0: ทำค่ะทำ
1: เพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะพักผ่อนก็จะน้อยลงไปแต่ก็ต้องยอมแลก
0: ค่ะช่วงหนึ่ง
1: ตอนนี้เคลียร์หนี้หมดเรียบร้อยแล้ว
0: หมดแล้วค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้มีหนี้ที่ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้บริโภคคือเป็นหนี้เพื่อการลงทุนในชีวิตอย่างแท้จริงคือรถ
0: ใช่ค่ะ
1: การเดินทางแล้วบ้านล่ะคะ
0: ตอนนี้บ้านยังไม่ได้วางแผนจะซื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเซลล์เนาะมันต้องไปหาลูกค้าก็ต้องใช้รถก่อนเพราะในการทำงานการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ว่าบ้านนี่ก็คืออาศัยอยู่กับน้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตเนี่ยคือก็ต้องมีการซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีลูกที่ต้องให้เขาอยู่ใช่ไหมคะ
1: บริหารจัดการตัวเองยังไงจนกระทั่งเครดิตดีพอ

0: บันการเงินยอมปล่อยสินเชื่อก้อนใหญ่ให้กับเราอะค่ะ
1: หนึ่งก็คือเราไม่มีบัตรเราไม่มีอะไรก็เคลียร์เครดิตของเราไปเพื่อสร้างสเตทเมนต์ใหม่แล้วก็ด้วยรายได้ของเราที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรามีรายได้2ทางแล้วก็โชว์เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะทางแบงค์เขาก็เลยอนุมัติที่สำหรับหนี้ก้อนที่เป็น
0: ก้อนใหญ่หน่อย
1: ก้อนใหญ่หน่อยสำหรับรถคันนี้มาอะไรเงี้ยค่ะ
0: เวลาเราเล่าประสบการณ์เหล่านี้ให้กับคนที่รู้จักฟังเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคนไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันแบบโอ้มันทุกข์แค่ไหนมันเครียดแค่ไหนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เคยเล่าให้น้องๆรุ่นใหม่ที่มาเป็นลูกน้องหรือมาเป็นนี่ฟังก็บอกว่าเฮ้ยอย่ารูดเยอะนะพี่เคยเป็นแบบนี้มาอะไรเงี้ยใช้แล้วก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต่อไปแกก็เครียดคือแกอยากได้อันนี้แกคิดแล้วว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็คอยสอนเขาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีลูกน้องอยู่คน2คนอะไรเงี้ยค่ะแบบก็แนะนำเขาได้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราเคยเป็นมาก่อน
0: แล้วตอนนั้นเราไม่มีเงินเก็บออมเลยเหรอคะ
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเงินเดือนที่มันยังไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดถึงการเก็บเงินคือฉันหามาได้ฉันก็ใช้ฉันหามาได้ฉันก็ใช้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลับมาออมเงินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเบรกที่แล้วเนี่ยคุณอุ้มบอกเลยว่าเงินก้อนแรกมาแบ่งออมก่อนเลย
1: ใช่
0: แล้ววันนี้ทำให้เราสนใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น
1: ใช่ค่ะจากการที่เคยเป็นหนี้มาแล้วเราไม่มีเงินออมเราเหมือนว่าเวลาเขาเช็คบูโรเหมือนกันนะคะเขาก็จะเช็คว่าเรามีเงินออมเขารู้อยู่แล้วเนี่ยค่ะว่าธนาคารเรามีสเตทเมนต์หรือมีการเคลื่อนไหวยังไงก
0: ็
1: คิดว่าการมีเงินออมมันจะช่วยทำให้แบ็คกราวด์เราดีขึ้นแล้วก็มีหลักฐานมั่นคงในการจะทำอะไรอย่างน้อยเราก็มีเงินก้อนนี้ไว้แบบสำรองอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้ถือว่ามีเงินออมมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะไหมคะ
1: ก็มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
0: เยอะเลย
1: กันใช
0: ่แล้วก็มีดูแลลูกๆได้ด้วยเรื่องของการศึกษาวางแผนไหมคะเพราะว่านอกเหนือจากตัวเราเองแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวมีลูกอีก2คนต้องมีเรื่องของค่าเทอมเนาะบริหารจัดการหรือว่าเริ่มวางแผนการเงินยังไงบ้างคะ
1: ก็เราก็ต้องวางแผนว่าช่วงปีนึงมี2เทอมเนาะเราต้องจ่ายก็พฤษภาแล้วก็ช่วงพฤศจิกายนก็เราก็ต้องสำรองเงินไว้อะค่ะว่าพฤษภาเราต้องใช้เงินเท่านี้เราต้องดูว่ารายได้ระหว่างช่วงเดือนที่เขาปิดเทอมหรือว่าช่วงเดือนตั้งแต่มกราคมกุมภาอะไรเงี้ยเราจะหารายได้ตรงไหนเพิ่มได้หรือว่าเราต้องวางแผนเก็บยังไงในส่วนของที่ต้องไปจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ย
0: ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุ้มเนี่ยหลักๆเนี่ยพอมีเรื่องของประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตแล้วสิ่งที่ทำอย่างแรกคือหารายได้เสริมคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าโหแค่ทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ย8-9ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปหารายได้เสริมจากช่องทางไหนมีแนะนำไหมคะว่าถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นวิธีการที่อาจจะง่ายหรือว่าทุกคนทำได้เหมือนกันเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้าง
1: ถ้าในส่วนตัวเลยมองว่าการขายของมันเป็นเบสิกเนาะแบบว่าอย่างน้อยเราถ้าเราสามารถแบบทำขนมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วเราลองทำมาแล้วก็มาขายนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยเดือนนึงเราได้เพิ่มมา 2-3,000 มันก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวมันก็ยังพอที่จะใช้ได้นอกจากเงินที่เราได้รับประจำอยู่แล้วใช่มั้ย
0: คะ
1: อย่างเองขายของในเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาเสื้อผ้าจากเพื่อนมาหรือว่าเป็นของที่เราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มาขายก็สร้างรายได้จากตรงนั้นแล้วก็มีความรู้เรื่องบัญชีเล็กๆน้อยๆก็มาหางานเสริมที่เป็นในส่วนของบัญชีทำอะไรเงี้ยค่ะ
0: ลดรายจ่ายด้วยหรือเปล่าคะ
1: รายจ่ายก็ต้องลดค่ะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้เราต้องจำกัดว่าวันนึงเราจะใช้เงินเท่าไหร่คือเราต้องวางทุกสเต็ปอะค่ะการจะใช้อะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจริงๆจำเป็นที่ต้องเอาเงินออมออกมาใช้หรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเราจะแยกเป็นบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีประจำนะคะ
0: ต่างกันยังไงคะวัตถุประสงค์ของ2บัญชีนี้
1: เงินประจำคือเงินเก็บที่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ในณปัจจุบัน
0: คือบังคับเลยว่าต้องเก็บระยะยาวไปก่อนไม่น้อยกว่า2-3 ปี
1: หรือแล้วแต่ที่เราเลือกค่ะแล้วก็ออมทรัพย์นี่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ประมาณ10,000อะไรเงี้ยค่ะเผื่อฉุกเฉินจริงๆเราจะกดได้อะไรเลยแต่ว่าในบัญชีเงินฝากประจำก็ไม่ได้ก็แต่ต้องฝากทุกเดือน
0: ค่ะ
1: เป็นการบังคับตัวเองค่ะ
0: นอกเหนือจากตอนนี้ที่ฝากออมทรัพย์กับฝากประจำไว้มีความตั้งใจไหมคะว่าอนาคตอยากจะต่อยอดเงินเพิ่มมากกว่าแค่การฝากเงิน
1: ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะซื้อเป็นสลากออมสินซึ่งต้องฝากไว้3ปีขั้นต่ำแต่ว่าก็จะมีทั้งแบบลุ้นโชคเนาะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เขาจะให้เราพอเราฝากเงินครบอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เพื่อนๆ เขาทำกันอยู่ก็เหมือนซื้อกองทุนที่เราเรียกว่า LTM เนาะก็สามารถใช้แบบ
0: ลดภาษี
1: ได้ด้วย
0: แล้วก็ได้ซื้อยังคะ
1: ตอนนี้ยังเลยค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นของที่ไหนดีอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบกันอยู่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรื่องของภาษีแล้วก็การลดหย่อนเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ของลูกไปก่อนเนาะ2คนนี่ก็ได้คืนเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะเพราะค่าลดหย่อนนี่มีหลายรูปแบบทีเดียวนะแต่เลือกเลยถ้าใครมีสิทธิ์ส่วนไหนก็ควรใช้สิทธิ์ส่วนนั้นจะมีลูก2คนก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ได้อยู่แล้วด้วยนะคะการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าลงทุนผ่านสินทรัพย์นะคะแต่ว่าคุณอุ้มเองดูเหมือนจะชอบลงทุนผ่านการทำธุรกิจเนาะตั้งแต่ตอนเริ่มหารายได้เสริมก็มีการซื้อของมาขายไปนะ

0: แต่ว่าหลักการหนึ่งที่ใช้เสมอเลยก็คือการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ลดรายจ่ายซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าไม่เจอวิกฤตจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักตรงนี้ก็ได้แต่คุณอุ้มบอกไว้นะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเป็นหนี้เพราะว่าเป็นหนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่เราต้องพยายามหานะคะใช้เวลาใช้หยัดเงินแรงกายของเราแต่มันมีความทุกข์ทางใจด้วยเหมือนกันนะคะปลดหนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็ต้องมีวินัยนะคะอยากได้อะไรอดใจไว้ก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าเงินที่เราลูดไปสุดท้ายเราก็ต้องไปชำระกับคืนแถมดอกเบี้ยไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: สารทีเดียววันนี้ขอบคุณประสบการณ์ต้องอย่างมากเลยที่แบ่งปันให้กับแฟนๆอย่างทองต้องวางแผนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากบริหารจัดการบัตรเครดิตจะทำได้ในวิธีไหนบ้างนะคะเพราะว่าคุณอุ้มก็บอกวิธีของคุณอุ้มมาแล้วเดี๋ยวมาฟังวิธีจากทางตลาดหลักทรัพย์บ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: รู้วิธีจัดการหนี้บัตรเครดิตของคุณอุ้มไปแล้วนะคะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยเรานั้นจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
3: ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับที่เราจะลดหนี้บัตรเครดิตเพราะเวลาเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเริ่มจากบัตรที่1ก่อนพอบัตรที่1มีปัญหาปั๊บเรามักจะไปเปิดบัตรที่2แล้วกดเงินมาใช้ดังนั้นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเป็นหนี้เป็นพวงนะฮะคือเป็นหลายๆใบซ้อนๆกันแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่ใบเดียวอันนี้เราก็ยังเคลียร์หนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมีหลายๆใบลองมาตั้งสติคุยกันก่อนนะครับปัญหาของมันก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่คุณมีหนี้เยอะๆหลายๆก้อนแต่ละก้อนมันต้องชำระนะฮะเช่นบัตรใบที่1ชำระ 3,000 บัตรใบที่2ชำระ 2,000 บัตรใบที่3ชำระ 5,000 มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเงินเดือนออกมาปั๊บมันหายไปในหมดมันหายไปกับการชำระหนี้ไงครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการคิดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกระบวนการบางอย่างก่อนนะครับว่าเรานั้นเนี่ยจะชำระหนี้เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบัตรเครดิตเวลาคุณใช้เนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่คุณใช้จ่ายเกินตัววิธีการที่จะหยุดการง่ายๆก็คือขั้นตอนแรกคือเราต้องหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเลยครับพอหยุดการใช้บัตรเครดิตทันทีเราก็ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมคุณก่อนคุณอาจจะต้องมีการจดรายรับรายจ่ายให้กับชีวิตของคุณเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายเกินตัวไปในด้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มต้องใช้เงินสดอย่างเดียวละมันจะต้องบีบตัวเองให้พอตัวอย่างเช่นผมก็เคยเป็นนะครับยุคนึงก็เคยมีหนี้บัตรเครดิตกับเขาเหมือนกันผมก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปเก็บเอาไว้คือแยกออกจากตัวจริงผมก็เอาไปถวายพระเอาไว้พระพุทธรูปนะครับเพราะท่านใช้บัตรไม่ได้แน่นอนนะเราก็ให้ท่านทับเอาไว้จากนั้นเราก็ขับรถออกไปปกติเนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันเราก็มักจะรูดบัตรเครดิตเนาะเราบอกน้องเต็มถังแต่รอบนี้พอน้องเต็มถังเรานึกขึ้นได้ว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเราก็เลยน้อง200ถูกไหมฮะมันอาจจะดูแย่หน่อยแต่มันเริ่มปรับพฤติกรรมครับถ้าคุณเอาบัตรเครดิตห่างตัวได้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนนั่นคือสัญญาณที่ดีสำหรับคุณแล้วนะครับจากนั้น2ครับคุณก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วล่ะครับว่าคุณจะเริ่มจัดการรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อหาเงินให้เหลือในแต่ละเดือนแล้วไปชำระหนี้ให้ได้ถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งจะเป็นหนี้บัตรเครดิตตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากคือคุณรีบจดรายรับรายจ่ายเลยครับเดือนนึงเนี่ยคุณจ่ายอะไรไปเท่าไหร่จดดูเลยพอจดปั๊บคุณจะเห็นเลยครับว่าหมวดอะไรที่คุณหายไปเช่นบางหมวดคุณกินเยอะไปหรือเปล่าสมัยนี้เนี่ยนะครับร้านอาหารการกินคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเว็บไซต์ซอกซอนจนเรารู้สึกว่าเราอยากใช้ไปหมดบัตรเครดิตก็มีโปรโมชั่นลด 10% 15% ของอร่อยใครก็อยากกินแต่ถ้าคุณกินบ่อยมากไปก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่เยอะเกินพอเราจดปั๊บเรารู้เราลดส่วนนั้นลงแล้วเอาเงินส่วนนั้นค่อยๆทยอยชำระหนี้บัตรเครดิตไปให้ได้ก่อนนั่นคือวิธีการนะครับหรือถ้าเป็นอย่างผมเองนะครับหลายครั้งเนี่ยผมมักจะออมเงินที่เรียกว่าเงินสำรองฉุกเฉินเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับผมจะออมไปเรื่อยๆประมาณ3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายพอมีปัญหาบัตรเครดิตเช่นเราต้องใช้จ่ายเกินในเดือนนั้นเพราะว่าต้องมีฉลองเซเลบเรตกันเยอะแยะเหลือเกินแต่รูดบัตรไปแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ครับไปปิดเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในการเกิดเป็นหนี้เลยเพราะฉะนั้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อาจจะง่ายกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุมปัญหาบัตรเครดิตหลายๆใบเทคนิคหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีกระบวนการรีไฟแนนซ์ครับการรีไฟแนนซ์ก็คือคุณอาจจะต้องหาเส้นทางนะครับในการที่จะกู้เงินสักก้อนหนึ่งที่มีระยะเวลานะครับที่ชัดเจนเช่นอาจจะ3ปี5ปีนะครับ แล้วเอาเงินก้อนทั้งก้อนเนี่ยนะครับให้มันครอบคลุมบัตรเครดิต 3-4 ใบนั้นแล้วเรารวบให้มันไปกลายเป็นก้อนเดียวถูกไหมแล้วเราก็ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกจากนั้นก็ปรับพฤติกรรมนะครับถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณจะกลับไปเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณรับมือไม่ไหวกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเริ่มเป็นหนี้เสียธนาคารจะเริ่มโทรทวงคุณจะหนีนะครับคุยกับเขาและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มคุยกับเขาคุยแล้วคุณพยายามผ่อนแต่ยังผ่อนไม่ไหวอีกนะครับมีการฟ้องศาลส่งหมายฟ้องมาที่บ้านก็อย่ากลัวครับมันทุกอย่างประนอมได้หมดก็ไปตามคำสั่งศาลจะหนีนะครับไม่งั้นเขาจะฟ้องล้มละลายยึดเงินเดือนยึดนู่นยึดนี่ของคุณเต็มไปหมดเลยดังนั้นทุกอย่างต้องเผชิญหน้าตั้งสติให้ดีๆนะครับเมื่อคุยแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์คือว่าหลายครั้งเราสามารถต่อรองได้นะครับว่าดอกเบี้ยที่เอาไปเยอะแล้วต่อรองลดให้หน่อยทำแฮร์คัทให้นิดนึงเพื่อจะหาเงินก้อนมาชำระหนี้ให้ได้นี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถจัดการเจ้าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับหรือมีอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะจัดการเจ้าหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินจริงๆเราอาจจะต้องมองว่าเราอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราออกไปบางครั้งบางคนก็ยอมเหมือนกันนะครับเช่นขายรถยนต์ออกไปนะครับเพื่อที่จะมีเงินมาชำระหนี้บัตรเครดิตก็ทำได้เช่นเดียวกันก็ต้องลองดูนะครับว่าถ้าเป็นหนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคืออย่าเครียดมากค่อยๆตั้งสติรวบรวมตัวเลขหนี้ออกมาให้ชัดนะครับคุยกับเจ้าหนี้นะครับถ้าต้องขึ้นศาลไปคุยนะครับศาลท่านเมตตาพวกเรานะครับท่านรู้ว่าเราผิดมาแล้วท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เรานั่นแหละนะครับแล้วเราค่อยๆผ่อนชำระจนกระทั่งวันหนึ่งเราหมดภาระหนี้แล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนะครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้าเราแค่รู้จักจัดระเบียบในการใช้ชีวิตนะคะใช้เงินเท่าที่จำเป็นนะคะการบริหารหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะบอกแล้วว่าเรื่องวางแผนการเงินใครก็ทำได้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะทำอาชีพอะไรมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะใครๆก็ทำได้ไม่มีคำว่าสายอย่างแน่นอนนะคะคุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy

0: the end of our class for today. Thank you so much.
1: Gift for you.
0: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
2: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
3: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
4: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
5: wow.
4: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
3: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
4: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคาร

0: สำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
0: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยระบบเสียงจะดีมากเลยที่นี่เนี่ยมี 2,016 ที่นั่งนั่งตำแหน่งไหนก็จะได้ยินเสียงเท่ากันหมดด้วยระบบของการสะท้อนเสียงที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีของชาวเยอรมันนะคะทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติอีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะจบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่มหิดลสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของมหิดลสิทธาคารค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคาร Open House นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

0: เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกันไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะได้มีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีด้วยสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็น

ไม่โดนสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอา2สิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาตินั่นก็เป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโหเป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลศิริอาคารความพิเศษของมหิดลศิริอาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: 耶。
1: 喺变态。
0: 哦，那拉完。
1: Don't lose， 真明白，真美。

0: ใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยทุกชาวโลกไปตลอดกาลนานนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: อยู่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเปดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสพาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครู

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: พอผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะ
1: อ
0: ่
1: าครับ
0: ก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่ครับ
0: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
1: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
0: ขับร้องไทย
1: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
0: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
1: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับคร
0: ับ
1: ผม
0: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
0: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
0: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างงี้ไหมมีขีมยังคุณมีขีมยัง
1: ยังครับขาดอยู่ครับ
0: ขาดอยู่เลยนะ
1: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
0: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
0: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
0: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
0: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
1: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกไว้ว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปอ่ะเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปโทจะได้ไม่ว่าง
0: เล่าไปเล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยและก็ฟีโน่
1: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคลีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
0: ดีมากเลยครับ
1: มันดีมากเลยครับ
0: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
0: อ้าวเก่งจะฝากอะไรไหมครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
0: ผมมีตารางงานให้ชมด้วยครับ
1: บีผมมีงานทำ ผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
0: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
1: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
0: ับใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ฝ่ายข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิลปาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการประกอบนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลศิลปาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิ

0: ที่จัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยถ้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตางค์ไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือ ก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเราไปลุยกัน
2: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวาน

0: ลักษณะนิสัยของไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก
1: ้โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าอ๋อเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
3: เนื้อไก่ตำ
1: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงฉีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกหิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคา

ไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่ไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

0: นำไก่แม่ฮ่องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ
1: หอม
0: อ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลืออร่อย ลองดูโหแต่ร้อนมากเลย โหแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับ เนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตางค์กำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ย

0: ก็จะมีกระบวนการนำมาย่างและมาต้มต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
1: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเองถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: กับข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ๊ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้นะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อย

0: ได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงผมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดคั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางโขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพัก

0: แล้วทายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี
2: ้
1: เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: โดยรอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์จ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
3: นอนเด็ดจ้ะนอนเด็ดจ้ะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

อร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่หนุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น

กฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวหนึ่งเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิทัลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คน

มากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตไปพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central สินเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JV

มจบป.6นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา1 2ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม.3หลังจากนั้นก็เรียน4 5 6ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม.6ปุ๊บก็ไปเรียนปวท.คอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวส.จบปวท.ก็เข้าทำงานแบงค์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอนคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่เริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทำเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: 2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมตไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์และก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิตอลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆเจวีประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้ว

อะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีความสุขเหมือนกันถ้าทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัณอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: ใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพคุณลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาจะถามเราว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงศ์ วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์

ขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจIT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นทุนดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิด business model หรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็น business model นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง service หรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไป implement หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหา solution การตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้ implement นะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้ออนเทคโนโลยีที่คิดว่า

มันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีธุรกิจใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะไม่มีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทย
2: ควายอัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: พ่อจ๋าหนูถามเลยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางเราเอามาทำปุ๋ย
1: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
1: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไม้ครับน้องไม้
3: น้องไม้สวัสดีครับ
1: น้องไม
3: ้น้องไม้เท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ9เดือนครับ
3: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
1: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
1: 300โลเหรอ
2: ใช่200 200 300อะไร
1: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่าง
3: น
1: ี้แหละ
3: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะคร
1: ับกินเลยลูกกินเถอะ
3: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
1: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมกลัวเป็นป้าและเป็นพี่สาวของแม่ไม้
1: เมื่อกี้ตอนน้องไม้ผมไม่กลัวนะ
3: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ยังดูน่ารักเนาะ
1: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
1: ฟ้าอยากลองไหม
3: ได้ค่ะ
1: เอาเลยพ่อ
3: มาเด็กได้เลยเหรอ
1: ชัวร์นะชัวร์นะบรรยากาศเป็นไงข้างบนข้างบนอากาศ
3: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
3: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกว่ามี
1: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
3: สูงมาก
1: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
3: แบบตรงๆเลยนะคะ
1: เรื่องอัตลักษณ์อ
3: ยากเข้าไปคุยด้วยบ้างจังเลยค่ะ
1: อยู่ก็ได้เลย
3: ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะมา
1: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็น
2: แบบชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง

0: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
1: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
0: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
1: มีความคล่องแคล่ว
0: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
2: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
0: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
2: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดอะค่ะ
0: มันแล้วมันก็เงาสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
2: ไม่งั้นยังไงคะ
0: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
2: ไรเขาจะไล่นะครับใช่ไหม
0: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
1: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
3: ดูนั่นสิคะพี่เขาดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
0: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
3: พี่เขานกน่ารักมากเลย
0: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
1: ได้ได้
0: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อน
1: น
0: ่ะ
1: ปล่อยไปนี่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ปล่อยไปได้
1: ไป
0: กลับเถอะพ่อ
1: นะโชคดีนะโชคด
0: ีหิวแล้วหิวแล้วหาอะไรกินเถอะ
2: ไม่แล้ว
1: ถ
2: ึ
1: งที
2: ่
1: ชอบที
2: ่
1: ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
2: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
0: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ไม่อะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วเขา
0: โอเคตามผมขึ้น
2: ไปได้ไหมฮะ
0: เฮ้ย
2: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
0: เอ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
2: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
0: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
2: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได
0: ้เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
2: ลองกลับไปปึ้ง
0: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วคือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
2: แล้วฟ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมาก
2: จริง
0: อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
2: ที่เขาใจเรื่องหรือยังคะ
0: อย่าเลี้ยว
2: เขาใจเรื่องหรือยัง
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
2: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
4: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี่คือน้ำต้มกะปิ
0: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
2: ขายเป็นขวดก็คือเราหล่อเจาะลงไป
0: ถูกต้องไม่ใช่
4: เราจะใส่น้ำตาล
0: เล่นไม่ดูแม่เลยแม่ไม่เล่น
2: แม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
0: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
2: ต้องคนเยอะไหมคะแม่
4: ถ้าสองคนสามคนก็ได้
2: ถ้าสองสามคนก็แม่แม่
0: มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
2: แม่เลือกแล้วนะ
4: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
0: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
4: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
0: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
4: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
0: ่
4: ทำให้หอม
2: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
4: ใช่จ้ะ
2: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
4: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
0: เสร็จแล้วครับฟ้า
2: ค่ะ
0: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
2: จริงๆอ่ะฟ้าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
0: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได้นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
2: นี่ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
0: แล้วก็มีใบชะพู
2: ใบชะพูค่ะ
0: กับกลีบดอกบัว
2: กลีบดอกบัว
0: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
2: ได้นะ
0: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพ
2: ูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึกเท็กซ์เจอร์แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มปุ๊บมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
0: ฟ้ารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
2: ยังไงคะ
0: เราต้องมาเป่าอิฉุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
2: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
0: อร่อย
2: 1 2 3

0: เฮ้ย
1: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่
2: เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
3: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
2: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะ
3: ได
2: ้แม่
3: อ
2: ัน
3: นี้
2: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
3: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
2: เอาที่สบายใจพริก
3: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอีซีเน
2: า
3: ะ
2: มันจะเผ็ดพริกอินทรีย์มันเผ็ดจัดพ
3: ี่
2: เขาไม่กิน
3: เดียว
0: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
2: จริงหรือเปล่าก
0: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นๆพี่กินมาแล้วน
2: ี่ชิลๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
0: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าวไม่มีเลย
2: ไม่มีความมะพร้าวไม่หรอบ้านหนูใส่ไปตั้งเยอะ
3: ใส่ตั้ง2ชิ้นอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
0: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันซีกเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
2: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
0: เผ็ดจริงไม่ไหวฮะไปหาน้ำก่อน
2: อ่ะพี่บุ๊กไปไหน
0: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
3: อ่ะคุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
2: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
3: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
2: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
3: แล้วน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
2: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วที่ส่งเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
0: ชิมครับผม
2: มา
3: แม้ว่ามันก็เข้ากัน
2: อร่อย
3: นะมันก็เข้าก
2: ัน อร่อยเลย
0: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวเหนียวหรือเปล่า
2: หรือจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอะอร่อยมาก
0: แล้วมันหอมมากเลยอะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
2: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
0: ค
3: าราเมลแบบไทย
4: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
0: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
2: ไอ้สีชมพูที่ปลายเห็นใช่ไหม
0: นี่แหละคนนี้
2: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
0: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันนี่
5: มีดอกอัญชันด้วย
0: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
5: มีดาวเรืองด้วยครับ
0: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
5: ปลูกเองหมดเลย
0: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
5: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
0: คุณรู้จักไหมนายโยน
2: ไม่รู้จัก
0: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมันสนุกมาก
2: ได
0: ้อ่ะอันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมคร
5: ับ มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
0: อ๋อแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
5: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
0: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
2: ค่ะ
0: แท้เ
2: นี่ย
0: สมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
2: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
0: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
5: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
2: โอ้ข้าวน้ำตาลต่ำ
0: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
5: ใช่ครับ
0: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
5: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
0: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
5: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
0: กำฝ่ามือนึงแบบนี้จับตรงต้นอย่างนี
5: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
2: บ้ามเขาให้
0: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
2: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตะขาพี่จริงๆค่ะ
0: 1 2 3
2: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้อ
5: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
0: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
5: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันธุ์ข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30-40กิโลกรัมต่อไร่เ
0: พราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นมาต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: การมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
2: กิจกรรมคืออะไรคะ
5: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
0: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
5: ได้ฟรีไปเลย
0: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
5: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
0: คุณชอบไปทำอะไรกิน
2: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
5: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ4มั้งครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
2: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
0: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
5: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: เช่นความดันเบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
5: มันได้หลายอย่าง
2: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้
0: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักคอสผักกิโลเลตโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลตโอ๊กถูกไหมครับ
5: คือเลตโอ๊กครับผม
0: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
2: ความมั่นใจค่ะ
0: ผมมั่นใจได้
2: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
0: เอาเลตโอ๊กสองต้น
2: ค่ะ
0: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
2: หู
0: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
2: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
5: สุดยอดเลยครับ
0: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอสถูกไหมครับมันจะมีคอสใหญ่ๆใช่ไหม
5: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท่าไหร่อ๋อ
0: ไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอ่ะเนี่ย
5: อันนี้คอสโดเมน
2: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันเหรอ
0: คอสโดเมน
2: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอสเหรอคะอันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
5: อันนี้สายพันธุ์ครับ
2: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
5: ุ์คอสโดเมน
0: รู้จักไหมครับอันนี
2: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
0: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
2: ้
0: อันนี้กี่วันครับ
5: อันนี้40วันครับ
0: แต่กำลังกินแล้ว
5: ใช่
0: 1ต้น2ต้น
2: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
0: อีกต้นนึง400
2: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
4: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค์
0: เฮ้ยหูใกล้เคียงแล้ว
2: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
0: อีกลูกนึงอีกลูกนึง
2: แม่หนูสอน
0: ไปไหนมาไหน
2: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆนะหนูฝากไว้ด้วย
5: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
2: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
5: อ๋อ
2: ของฝาก
0: แบบนี้ได้เหรอ
5: แบบนี้ได้เหรอครับ
2: ไม่ได้เหรอคะ
5: ไม่ได้ครับต้องชั่งลง
2: ไปทำไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
5: เรียบร้อย
2: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่
0: จริ
2: ง
0: 500กรัมเท่าไหร่
5: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาทท
0: ีละต้นเลยไปเลย
2: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ผมเป๊ะมาก
2: มาลองดูสิครับพี
0: ่เป๊ะเลยไหม390
2: เป๊ะเลยไหม
0: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
2: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
0: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
2: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
0: ขาดเยอะ
2: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดเกินที่ลงตัวค่ะ
5: เอามาผสมกัน
0: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่
2: 300นี่เท่าไหร่
0: ถ้า300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
5: 330บาทครับ
2: 30บาท
5: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
4: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน
0: เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
5: ใช่ครับออ
2: ร์แกนิกหมด
0: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
2: จะเป็นออร์แกนิกเอาจริง
0: ๆใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูค่ะเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
0: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
5: สลัดวังน้ำดำครับผม
2: สลัดวังน้ำดำ
5: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปจี่ก่อนครับ
2: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
5: นึ่งครับ
2: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
5: อ๋อ
2: มันขอโทษค่ะ
4: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
5: ก็จะมี
2: อะไรบ้างคะ
5: มีรากผักชีครับ
2: สามเกล
5: อ
2: มันคือสามเกล
5: อแล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
2: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็นสี่เกลอ
0: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
2: ไม่มีสามเกลอ
5: สามเกลอต้องมีพริกไทยด้วย
2: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่าวว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
5: คีโตก็คือการลดน้ำหนักเองครับ
2: ค่ะ
5: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
2: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไป ชาล้างไขมันไม่ดีอย่าง
5: น
2: ี้หรอฮะ
5: ทีผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
2: ครับผม
5: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
0: ก็ไปเอาไขมันมา
5: เอาไขมันมาใช
0: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วย
5: ออกมาด้วย
0: อันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
5: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิเล็กทริคอลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
2: น้ำปลาค่ะ
5: น้ำปลาเขาต้องเป็นคีโตนะครับ
2: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
5: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
0: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
5: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
5: ตอนนี้แอลมอนด์นะ
2: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
5: ใช่คร
0: ับ ใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว
5: ้
0: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
5: ต้อง
0: ลองปลาเคยกินมาก่อน
2: ปลาไม่เคย
0: ครั้งแรกเลย
2: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำ ASMR เหมือนกันนะเนี่ยพี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
0: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
2: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
0: ไอ้ตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์อ่ะเนื้อมันจะแน่น
2: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่มั้ยฮะพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักก็กรอบมาก
0: ใช่จริงๆผักแบบสด
2: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
0: คุณจะทำอะไรครับ
2: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี้แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงสัดส่วนของฟาคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะบีทรูทพระเอกของเรา
0: คุณเอาไปทำอะไรมา
2: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
0: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
2: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
0: ๆ
2: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
0: ไปเลยครับ
2: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
0: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้ยอย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
2: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
0: ไม่ขึ้น
2: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
0: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
2: ก็พี่ใส่ไปก้อนถ้าอยากได้ยินเสียงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูก็ได้ละ
0: ได้แล้ว
2: รู้สึกถึงความเย็น
0: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
2: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งมาสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
0: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
2: ได้ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะอันนี้ของคุณจบแล้ว
2: ของปลาจบแล้วค่ะ
0: มาถึงของผมบ้าง
2: ได้ค่ะพี
0: ่อยู่ช่วยไหม
2: อยู่ช่วยสิคะ
0: อย่าเลย
2: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
0: มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
2: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
0: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
2: มีความกรุบกรุบ
0: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่งคาราเมลไปอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
2: หอมหอมทะลุแมสเลยค่ะพี่
0: ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
2: ชอบ
0: มันจะหอมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและที่เด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้ เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: เมนูมั่วจะพาเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำ
4: หลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: อันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี่คืออะไร
5: น่าจะเป็นวิดรู้หรือเปล่าครับ
0: ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
6: ต้องค่ะ
0: เก็บตังค์ด้วย
5: ต้องทวงตังค์ก่อน
0: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
5: เหมือน
6: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
0: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
6: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะไม่เปล่าว่ากลิ่นสมุนไพรมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
0: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
5: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
0: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
6: ก็ต้องแก้ด้วยการ
0: กินน้ำ
6: กินน้ำมันเองถูกไหม
0: ครับผม
6: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการได้สั่ง
0: ว่าแล้วน้ำบีรูทออกมาทำไมล่ะครับผม
6: เอาวางให้สวยๆค่ะเพราะชอบสีเฉยๆเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆรู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
5: ใช่ครับ
6: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
0: ไม่น่าจะเข้า
6: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
0: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
6: ๆบอกกันตรง
0: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูเราแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
6: แค่นั้นก็พอ
0: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะตั้งแต่เรื่องของควาย
6: เอาง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเงี้ยเคยเจอมาก่อน
0: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ้ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตไปอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา
6: ขึ้น
0: ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
6: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณมากครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
6: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: พามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่น
2: อ่
1: ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที่ใช้ซ้อมมันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้ครับ
2: ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้จะเป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
4: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
4: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้มันหมุนได้ดี
4: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
4: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
4: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
4: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มว่าค่อนข้างยากอ่ะเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
4: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
4: ็
1: ช่วย
4: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
4: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
4: ใช่
2: ใช่พี่ใช่
1: ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉย

0: แค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวเจสโพกอ่ะบิดพาแขนมาใช่ครับระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเรา
1: คล่อมเส้นมา
0: ใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
0: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปพลิกสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่
0: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1
0: อันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปนะครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
0: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มคว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนคว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี
0: ้
1: คร
0: ับ คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้2ก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทํายังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนคว้างครับเราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็ค เช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงฟางคันนี
1: ้เดี๋ยวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
1: ่
0: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ๆครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยครับอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: เพราะตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมคร
0: ับ6ลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซตเตอร์ก็ถือว่าฟาวล
1: ์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะ ขว้างแล้วก็วัดขว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะขว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้มั้ย
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเค

0: ครับงั้นเริ่มเลยควรกี่เมตรเนี่ย10เมตร
1: 20นี่เก่งเก่งเลย
0: 20นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วพี่พี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครับครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย่มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการ ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อบังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเง
2: ี้
0: ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
2: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอาสองคนผมได้ที่สามครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬาหนึ่งลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทำให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี้ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมช้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแทบไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวัน
2: อ
0: ะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
2: ด
0: ีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
2: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
2: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
2: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
2: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้างตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
2: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ครับเป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
2: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพมั้ยที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
2: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
2: ตอนนี้โดมนะเท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
2: และคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นคว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ่ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
2: แทบจะน้อยมากครับ
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุต

0: ลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที
0: ่
1: เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอย่างเงี้ย
0: ยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
1: ม
0: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะลุง
0: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับคือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช
0: ้ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วย
1: อืม
0: ใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
1: ๆอืม
0: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สถิติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวแล้วสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเซอร์ไวในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปียกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
3: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้อง

0: อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะ
1: คะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: มั้ยอ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ย
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช
0: ่เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็น

0: อีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
1: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
0: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจ อ๋อ
1: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีมีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
1: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
0: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
1: แม่แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
1: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
1: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
1: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
1: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
1: เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
4: ่ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะดิ้นโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3เขย่าโอเคมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
0: หนึ่
1: งสองสามเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
0: ใช่
4: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
0: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
1: ๆ
0: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
0: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
0: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ
0: ห
1: ัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอก

0: ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
1: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อือโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อืออันนี้ก็กินนี่อือโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอะ
2: หัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทําให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะ
0: เช็ดก่อนอันเช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
3: ค่ะ
0: มีดินดิ๊ดๆเนี่ยขนาดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
3: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
3: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ไ
3: ม
0: ่แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
3: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ
2: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
3: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: มันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่

0: แค่ล้างดินก็ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลย
0: เนาะ
1: มีจะใช่
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ก
1: ็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: ใช่คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิด
1: ๆ
2: แต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคู่เนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาเด็ดน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นสาเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโหอันนี้ใหญ่ไปมั้ยแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่1 2 3เออไปทีๆเดี๋ยวแล้วพี่กบนะ1 2 3เออใกล้แล้วแรงเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้วเ
3: หนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะ ก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดคอเนี่ย
4: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะฮะคำถามของวันนี้คือช่วงนี้ร้านอาหารขายลำบากจะปิดไปก่อนหรือสู้ต่อดีคะเอาเป็นว่าผมแบ่งสัก3อย่างแล้วกันนะครับ1คือลำบากแต่ไม่ขาดทุนนะฮะเข้าใจลำบากแต่ไม่ขาดทุนเนาะเออมันลำบากอะมันขายยากขึ้นนะแต่ไม่ขาดทุนนะเพราะนั้นถ้าไม่ขาดทุนทำต่อครับทำต่อหาวิธีการเพิ่มช่องทางครับวันนี้ก็มีคนจะมาช่วยท่านเพิ่มช่องทางตั้งเยอะแยะนะแพลตฟอร์มทั้งหลาย 7-8 แพลตฟอร์มครับสมัครเข้าไปหมดเลยครับไม่ได้เสียอะไรครับนะเสียตอนที่มันจะเป็นตอนที่เราขายของได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการมองการรับรู้การมองเห็นได้เยอะขึ้น อีกวิธีนึงของคุณก็คือต้องหาดูครับว่าคุณสามารถจะหาลูกค้าใหม่ได้ไหมอ่ะแถวๆนั้นน่ะนะเดินใบปลิวก็ได้นะครับใบปลิวยังมีประโยชน์อยู่นะครับหลายคนบอกว่ารับมาแล้วก็ทิ้งครับคนส่วนน้อยครับรับมาแล้วทิ้งคนส่วนใหญ่ยังถือเอามาอ่านดูอยู่ครับแบบที่2ครับลำบากแบบขาดทุนแต่ไม่มากขาดทุนแต่ไม่มากเท่าไหร่ดีเราเรียกมากหรือไม่มากเอาเป็นว่าถ้าเราขาดระดับนี้เรามีร้านข้าวแกงอยู่ร้านนึงเคยขายได้เดือนละแสนวันนี้มาเหลือ50,000แล้วขาดทุนเดือนละ 5,000 นะฮะขาดทุนเดือนละ 5,000 ถ้าขาดทุนเดือนละ 5,000 รับได้ไหมรับได้ไหมกลับมาดูเงินก่อนถ้าเงินในแบงค์ของเรามีสัก 200,000 ตั้งไว้เลยครับยอมอึดสัก 100,000 เพราะอะไรครับเพราะการทำงานแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการดูแลลูกค้าเราครับลูกค้าเราก็จะต้องมีอะไรกินเหมือนกันนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีปักหลักเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมีโอ้โหขนาดลำบากเรายังสู้เลยเป็นต้นนะอันนี้แบบที่2แบบที่3ครับลำบากแล้วแบบขาดทุนมากปิดครับแต่ก่อนปิดเตรียมการให้เรียบร้อยก่อนนะฮะปิดแบบไหนครับลูกค้าเรามีไหมเราติดต่อลูกค้าเราได้ไหมทำยังไงดีที่เราจะมีการเก็บรายชื่อลูกค้าของเราหรือติดต่อเขาได้ครับเพราะถ้าคุณเคยขายอาหารแล้วมันใช้ต้นทุนเยอะนะสิ่งที่คุณจะต้องทำในช่วงที่คุณปิดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะก็เปลี่ยนวิธีการขายครับเช่นปิดร้านเช่าถ้าคุณเช่าร้านอยู่แล้วค่าโสหุ้ยมันคือร้านเช่าปิดแล้วกลับมาทำที่บ้านก็ทำได้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการได้ในขณะเดียวกันเปลี่ยนจากการขายอาหารที่มันต้องใช้ต้นทุนเยอะๆมาขายอะไรดีบราวนี่ไหมครับนะฮะนะฮะพอเห็นอะไรใหม่ก็จะลองกันได้อย่างนี้เป็นต้นที่สำคัญคนไทยมีความเชื่อถือคนแปลกหน้าสูงมากครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราแปลกหน้าในเฟซบุ๊กก็มีคนสั่งเราแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะอีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการในการที่จะมีพอได้ลูกค้ามาเราก็จะสามารถโอนถ่ายลูกค้าจากธุรกิจเดิมร้านอาหารเดิมที่ทำมาสู่ร้านอาหารใหม่เพราะนั้นคุณก็ปิดอยู่ช่วงหนึ่งในตรงนั้นแล้วก็สามารถจะมีธุรกิจแล้วถ้ามันรันไปได้ก็กลับมาทำต่อครับก็เป็นคำตอบของเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับ

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: จริงเราอยู่เมืองร้อนหรือเรียกไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสี
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะคร
1: ับ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณดงเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็ก
0: เ
1: ด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคทางนั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยมาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้ถ้ามันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาที
1: เ
0: ท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เออ
0: เ
1: รา
0: ใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา

0: ิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะอากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค่ะ
0: แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับพี่น้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ียก
0: ว
1: ่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทาร องพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: เออนี่ฟังดูว่าอุ๊ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถูกต้องทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อน
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได
1: ้
0: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมันอ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยปัดนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่
0: นะฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ดูด้วยนะ

0: ผมไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: เออแล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็
0: ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะโอ3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขังแ
0: ต่ว่า
1: เป็นกงที่ใหญ่หน่อยให้เขาได้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดเด
0: ียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
0: 3
2: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่าโกงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
2: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอน
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องคร
0: ับ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
1: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้อง
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญ
1: ค
0: ก็คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิลสองมิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร์
0: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: เออโอเคตั้งทิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
1: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
2: ตัด
1: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี้
2: ใช่ใช่ครับ
0: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
2: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมี สกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
2: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ธรรมดาเลย
1: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมีหลากหลายรูปแบบนะ
2: ใช
0: ่ไหม
2: ใช่
0: แต่นี่แข็งแรงหน่อยเหนียว
2: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่า
1: อ๋อ
2: มันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
2: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
2: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
2: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยที่เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: เออไม่ใช่ต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับมีตัวล็อก
0: ถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกปลอดภัย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็
1: ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะโอเ
2: ค
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลังด้าน
0: หน้าด้านหลัง
1: ของตรง
0: น
1: ี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดี่ยวขังเด
1: ี่
2: ยว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขังเดี่ยวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: าละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นตรง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ทีวีก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

โอ้เคยไหมครับอยู่ดีๆแล้วมีน้ำไหลนะครับเช็คชักโครกนะครับน้ำรั่วน้ำซึมตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้สารยาการช่างจะพาไปดูนะครับว่าเราจะซ่อมปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วๆไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็เวลาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะครับจะมีตัวขัดไว้อยู่ผมก็แค่ดึงออกมาครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวนี้มันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

ื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมนี่คือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่นะครับแค่นี้ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติแล้ววิธีการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาละนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆคลิกง่ายๆแบบเนี้ยดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกหลายเรื่องที่เราซ่อมได้ครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: เพราะนี่คือรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้น
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะคะมีวัดวาอารามเยอะมากเลยค่ะวันนี้คุณหมอคงไม่ได้พาหนูมาแค่ไหว้พระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณหมอไม่ได้พาน้องคนดีมาไหว้พระอย่างเดียวแต่คุณหมอพาน้องคนดีมารู้จักกับสัตว์หนึ่งชนิดที่น้องคนดีจะต้องอยากจะรู้จักเขาแน่ๆเลย
0: ชนิดไหนอะคะ
1: เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากขี้เนี่ยก้อนเบลล่าเลยโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปรู้จักช้างนะครับ
0: จะพาหนูไปรู้จักช้าง
1: น้องคนดีอยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างบ้าง
0: หนูอยากรู้นะคะว่าทำไมตัวผู้ไม่เหมือนตัวเมียค่ะเพราะว่าทำไมตัวผู้เขาถึงต้องมีงา
1: แล้วอะไรครับ
0: และหนูก็งงค่ะว่าทำไมสุภาษิตไทยเขาถึงมีดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
1: ่โอ้โห
0: โลกของช้างมีอะไรบ้างเราควรจะต้องรักษาช้างยังไงเราควรจะเลี้ยงช้างยังไงช้างทำอะไรได้บ้างทำไมเขาถึงจะต้องคอยทำความสะอาดช้างทั้งที่ช้างอยู่ในป่าเขาก็ไม่ต้องถูกทำความสะอาดเขาก็อยู่ตามชีวิตในป่าแบบธรรมดา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างค่ะคุณหมออ้อยและน้องคนดีค่ะ
1: ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องคนดีขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอเรียนรู้เรื่องช้างหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: ผมกับน้องคนดีเนี่ยสนใจมานานแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างมากๆเลยว่าเป็นยังไง
2: ได้ค่ะงานเกี่ยวกับช้างนี่เรื่องใหญ่และงานหนักนะคะสู้ไหมคะ
0: สู้ค่ะ
2: เสียงมีแค่นี้สู้ไหมน้องคนดีสู้ไหมคะโอเคเรามีภารกิจให้น้องคนดีทำหนึ่งอย่างนะคะแต่ตอนนี้น้องคนดีหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่จะไปเดินแบบกันเหรอคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ครับเปลี่ยนชุดมาทำภารกิจพร้อมแล้วพร้อมไหม
0: พร้อมค่ะ
2: โอเคงั้นเราไปภารกิจแรกของเราเลยดีกว่า
0: ค่ะแต่เราจะทำอะไรคะ
2: ไม่บอกค่ะอ่ะอุปกรณ์นี้นะคะอันนี้ของน้องคนดีค่ะอันนี้ภารกิจแรกของเรา
1: ทำอะไรครับ
2: เก็บอึช้างเลยค่ะนี่เราต้องตักมาใส่ที่รถนี้
1: น้องคนดี
2: น้องคนดีต้องลองบ้างสิคะโอ้นี่ภารกิจของเราเราต้องทำให้ได้
0: โอ้หนักมากอ่ะอึชัก
1: โอ้โหเหนื่อยยัง ยังไม่เหนื่อยเหรอไม่มีของอะไรมาให้ดู
2: ของมาฝากค่ะ
1: ของมาฝาก
2: ของน้องฝากน้องคนดีนี่ไงนี่
1: ขี้ช้างเห็นไหมสองก้อนนี้ต่างกันยังไง
0: มันมีเล็กก้อนนี้ใหญ
2: ่ใช
1: ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าสมมติช้างตัวเล็กขี้เขาจะออกมาเล็กถ้าช้างตัวใหญ่ขี้ก็ออกมาใหญ่
2: ก้อนใหญ่
0: เพราะฉะนั้นแปลว่านี่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเห็นขี้ช้างปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ขี้ช้างเนี่ยมาจากตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ขี้ช้างก้อนนึงเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือ1ใน4ของเท้าเข้าใจนะโดยเฉลี่ย
2: ประมาณ
1: แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าขี้ก้อนนี้เนี่ยไซส์เท่านี้คูณ4เข้าไป
2: ใช่คูณด้วย4คือ
1: เส้นรอบวง
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้เท่ากับว่าเส้นรอบวงของฝ่าเท้าพอเส้นรอบวงฝ่าเท้าปุ๊บคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าความสูง
2: ของตัวช้าง
1: ตัวช้างจนถึง
2: ที่ไหล
1: ่ที่ไหล่เขา
2: ใช่
1: นี่ไง มาดูเจ้าของขี้ช้างดีกว่า
2: ก้อนนี้จะเป็นของตัวหลังง
1: ค่ะตัวไหนฮะตัวนู้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ก้อนใหญ่
1: นี
2: ้ของตัวแม่ตัวนี้
1: เห็นไหม
0: ดูช้างให้ดูหาง
1: ดูช้างให้ดูหาง
0: ดูนางให้ดูแม่

0: ม่แน่ดูที่ขี้ช้างนี่ไง
1: วันนี้โอเคค่ะ
0: น้องดีมาเร็ว
2: เย
1: ้โอเคค่ะสำหรับภารกิจแรกของเราวันนี
2: ้ค่ะ
1: ที่ให้ทำวันนี
0: ้ยังอยากทำอยู่เลยครับ
1: แค่ลองใจเฉยๆว่าทำได้หรือเปล่าที่ให้เก็บเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้เพราะเรามีกลิ่นที่เกี่ยวกับช้างอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีกลิ่นอืดช้างติดตามตัวตามอะไรก็เหมือนเราเหมือนอย่างพี่นุ๊กเข้าช้างทุกวันเวลาจะเข้าช้างแต่ละครั้งพี่นุ๊กก็ต้องมีให้อาหารก่อนแล้วก็มาเก็บอืดช้างเพื่อที่กลิ่นของเขาก็อยู่ที่ตัวเราเขาจะรู้ว่าเออเราเป็นมิตรกับเขาเราไม่ได้คิดร้ายเราคนกันเองคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
0: น้องคนนี้รู้ไหมเวลาคนที่ทำงานกับสัตว์เนี่ยอย่างเช่นสัตวแพทย์หรือว่าควานช้างเนี่ยการที่เราทำงานกับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องเต็มใจทำกับมัน
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าที่ที่เราต้องทำเราจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้เหมือนพยาบาลเนี่ยพยาบาลเวลาผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีการอาเจียนหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาต้องทำความสะอาดผู้ป่วยให้เราก็เหมือนกันเราในฐานะที่เป็นคนที่มาทำงานเกี่ยวกับสัตว์อย่างนี้เราก็ต้องดูแลเขาสามารถจับสิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายกับเรานะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รังเกียจเขาสิจะจับขี้เขาได้นะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่า
1: ไม่มีอันตรายด้วย
0: ขี้ของเขาเนี่ยมีแต่อาหารที่เขากินเข้าไปคือมีแต่ไฟเบอร์
1: เวลาให้อาหารอ่ะให้คือสามารถให้ได้แต่เวลาถ้าน้องคนดีอย่างน้องคนดีเข้ามาอย่างไม่เคยใช่ไหมมาให้แล้วถ้าไม่มีควานหรือคนดูแลอยู่ตรงนี้ก็ห้ามเข้าใช่มันจะอันตรายมากและส่วนเวลาให้อาหารช้างหนูให้แล้วคือให้เลยห้าม
0: ยื้
1: อแย่งกับเขาโดยเด็ดขาดอันตราย

0: ันนี้เป็นโซนช้างแก่นะคะที่มีอายุแล้ว
1: ครับก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างกายภาพของเขานะฮะรูปลักษณะภายนอกอะไรเงี้ย
0: ดูส่วนใบหูแล้วลูกช้างสาวเขาจะแค่หูพับเขาจะไม่มีรอยแตกรอยริ้วอะไรเลยเห็นช้างสาวพับนิดนึงเห็นไหมแล้วหนูมองช้างแก่สังเกตดูพับลงมามากเข้าไปอีกจากช้างแก่ก็จะม้วนลงมาเลยแล้วดูใบหูก็จะมีรอยริ้วขาดขาด
1: แหว่งข
0: าดใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาก็พื้นทุกวันทุกวันมันก็จะแตกค่อยๆแบบเป็นริ้วเป็นริ้วไป
2: ขาวขาวสีครีมครีมที่อยู่ตรงงวงเขา
0: ด้านนี้เหรอคะเนี่ยเหรอนี่เหรอมันจะเป็นลายของเขาเองเขาเป็นตามธรรมชาติของเขา
1: เหมือนคนตกกระนะฮะที่เป็นลักษณะจุดๆตามผิวหนัง
0: แล้วอย่าง
1: น
0: ี้ยิ่งมีกะมากขึ้น
1: อ
0: ่ะมีอายุมากแล้วแล้วเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะช้างแก่จะดูไปที่กระโหลกถูกไหมมันจะมียุบเข้าไปมากมากคือเขามีอายุมากแล้วคือไม่ค่อยได้เขากินอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเลยผิวหนังก็จะแห้งไม่ค่อยชุ่มชื้นเหมือนอย่างช้างสาวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกระมากเหมือนอย่างนี่เห็นไหมมีช้างแก่แล้วหนูดูช้างสาวใช่ไหม
1: อ๋อนี่ช้างสาวเลยผิวหนังสวยงาม
0: ผ
1: ิ
0: วหนังสวยงามเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเห็นไหมแล้วรู้ไหมว่าช้างเนี่ยมีอายุมากได้ถึงกี่ปี
2: ไม่รู
0: ้เหมือนคนเนี่ยเป็น100ปีก็มีนี่แต่ส่วนที่นี่นะมีแก่สุดในเชือกนี้ค่ะนี่คือยายสีนวลเห็นป้าหนูเห็นป้าตาเขาจะเหมือนคนแก่แล้วไม่เป็นตาเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้นี่เขาตอนนี้อายุได้80ปีแล้ว
2: คันนี้สีขาวแล้วข้างนี
0: ้ก็ยายแก่แล้วยายก็เลยจะ
1: เหมือนเป็นปัญหาแล้ว
0: มีปัญหาแล้วค่ะ
1: ครับงวงช้างของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นมือเอาไว้หยิบจับทำทุกอย่างแล้วก็
0: ถ้าไม่มีงวงนี
1: ่ช้างอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะกินยังไง
1: งวงเขาเป็นลักษณะเหมือนลิ้นคนเลยอ่ะกล้ามเนื้อเขาแบบค่อนข้างละเอียดมากลิ้นคนสามารถควบคุมได้แลบลิ้นอะไรเงี้ยได้ช้างเหมือนกันกล้ามเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่จะฝึกได้เวลาช้างวาดรูปเนี่ยก็สามารถเอางวงเนี่ยจับผูกกันแล้วก็วาดรูปได้ด้วย
2: ช้างมีกี่นิ้วอ่ะคะ
0: ไม่ใช่นิ้วค่ะเขาเรียกเป็นเล็บ
2: เล็บอะคะ
0: เท้าหน้ามี10เล็บเท้าหลังมี8เล็บ
1: ก็คือข้างหน้ามี5
0: ข้างหลังมี4ข้างหลังมีข้างละ4แล้วรู้ไหมว่า1รูขุมขนช้างน่ะมีขนกี่เส้นหนูดูสิอ้าว
2: ๆ1เส้น
1: ไม่ใช่
0: ดูดิดูดิ
1: ส่องดิส่องดิดูสิ
2: ไหน
1: กี่อันกี่อันนะ
2: ไหน
0: 1รูขุมขนช้างน่ะมีขนทั้งหมด3เส้นแล้วหนูคิดว่าทั้งตัวนี้มีกี่เส้น
1: โอ้โหหลายเส้น
2: ถามเลยสิคะว่าควานกับช้างเนี่ยค่ะเขาผูกพันกันยังไงอะคะ
0: เปรียบเทียบอย่างพี่นุ๊กดีกว่าพี่นุ๊กก็คือใช้เวลาที่มีเวลาว่างอะ
2: ค่ะ
0: เราอยู่กับช้างตลอดเวลาคือเล่นคุยเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราหนึ่งคนอะ
1: น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมเราเรียกช้างว่าเชือกถ้าเกิดช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกว่าเชือกแต่ถ้าช้างป่าเราเรียกว่าตัวเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่เราเอาเชือกไปคล้องเขาป่ะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเรียกว่าช้างถึงเชือกใช่ไหมครับจากตรงนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนช้างตัวผู้กับตัวเมียนี่เรียกไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างผู้ซ้อนตัวเมียเรียกเขาว่าพังผู้ซ้อน
2: พังผู้ซ้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนที่มีงานี่ตัวเห็นไหมเดินนี่ชื่อไหมที่เดินดูเนี่ยตัวผู้เขาชื่อมงคลอัยยาลาก็เรียกเขาว่าพลายมงคลอัยยาลาเชือกเนี้ยผู้ซ้อนพี่นุ๊กสามารถเข้าได้อ้อยใจนี่พี่นุ๊กก็เข้าได
1: ้คนไหนที่อ้อยใจฮะ
0: นี่ค่ะพังอ้อยใจเชือกนี้
1: ชื่อเดียวกันเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมาก
0: ไม่ใช่ว่าพี่นุ๊กจะเข้าได้ทุกเชือกนะคะมันมีบางเชือกที่พี่นุ๊กไม่สามารถที่จะเข้าได
1: ้ผมเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่า
0: ได้ค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอ้อยใจ
1: อ้อยใจ
0: จ้านี่ไงโอ้โหก่อนหน
1: ่อย
0: คิดถึงไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกวันนี้ไม่เคยเข้าหาเพราะเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วผู้ซ้อนนี่ค่ะเจ้านี่นะนิสัยเขาใจดีมากคุณซ้อนหนูอยากจับไหมอ่ะเนี่ยหนูจับได้นะน้องคนดี
1: ดู
0: นี่ค่ะ
2: โอ้ขอนิ่ม
0: ๆควานช้างที่เขามีความผูกพันกับช้างก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือวันหนึ่งเขาก็ลูบๆคำๆเล่นแล้วก็คุยกับช้างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไป
1: เขาจะคุ้นเสียงเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าคนไหนควานเขาหรือไม่ใช่ควานเขา
2: ทำไมเขาต้องชอบตบหูกันนะคะ
1: สะบัดหูเปล่า
0: หูเขาจะสะบัดก็คือหมายถึงว่าเวลานั้นเขาร้อนเขาก็จะกระพือเนี่ยหูที่เขากระพือเพราะว่าอะไรบางทีมีแมลงมาตอมีแมลงมาอะไรเขาคอยเอาหูปัดบางทีก็ใช้หางตีแทนปัด อะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมเขาต้องเอาหญ้าขึ้นไปบนหลังกับบนหัวด
0: ้
2: วยคะ
0: อ๋อเวลาโยนหญ้าเหรอบางทีเขาก็เวลาเขาร้อนหรือว่าบางทีมีแมลงมาเขาปัดไม่ถึงยางหางปัดไม่ถึงเขาก็ใช้หญ้าโยนขึ้นไปแทน
2: แล้วเขาไม่รำคาญเหรอคะ
0: ไม่รำคาญหรอกเขาพอชอบช้างเขาต้องมีคอยแบบคุมหลังบ้างบางทีเขาร้อนจัดๆเขาก็หาทรายหาดินหาอะไรไปปิดหลังเขาอย่างเงี้ย
1: ผิวหนังเขาค่อนข้างที่จะรับความร้อนได้ดีเพราะผิวหนังเขาสีดำเหมือนเราใส่เสื้อสีดำเราก็จะรู้สึกร้อนกว่าปกติ
0: ร้อนเข้าข้างใน
1: ใช่ไหมครับเขาว่ารู้สึกร้อนเหมือนกันเขาเลยเอาหญ้าเนี่ยไปคุมไว้เหมือนใส่เสื้อเอาหญ้าปิดไว้ให้แสงอาทิตย์โดนหญ้าก่อนที่จะโดนผิวหนังเขาจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเห็นไหมช้างก็คิดได้อย่างนี้แล้วก็โยนเลยนะ
0: หนูอยากรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ย
1: นั่น
0: แ
1: หละ
2: ค่ะ
1: น่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรครับ
0: เราจะไปอาบน้ำให้ช้างกัน
1: เย้ yeah!
2: ทำไมต้องคอยอาบน้ำให้ช้างอ่ะคะ
0: ก็ช้างคืออากาศร้อนเราก็ต้องคอยอาบน้ำให้แล้วคือลงน้ำเนี่ยคือช้างก็ได้กินน้ำด้วยนะอากาศร้อนก็ต้องอาบ
2: แล้วอย่างนี้เราต้องอาบน้ำเขาทุกวันเลยป่ะคะ
0: อาบทุกวันค่ะเช้าก็วันเย็นเลยว่ายน้ำได้คือบางทีนะช้างอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเล่นน้ำข้ามไปฝั่งนู้นยังได้ค่ะเขาว่ายน้ำได้ค่
1: ะ
0: ช้างว่ายน้ำเป็นนะ
1: ช้างดำน้ำได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยดำไปเลยแล้วก็บางทีก็ใช้งวงหายใจใช่ไหมเขาชูงวงออกมาหายใจแทน
0: ทีก็เล่นน้ำบางทีก็ตักน้ำกินค่ะแล้วแต่ว่าบางตัวก็จะกินทางปาก
2: ช้างช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าทั้งหางตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเลยว่ะงวง
0: มีเขี้ยวไต่งวงเลยว่ะมีหูมีตาหางยาว
2: เป็น
0: ๆตอนนี้เราเข้าภารกิจที่ว่าฝึกช้างออกคำสั่งกับช้างแล้วค่ะ
1: ครับฝึกอะไรได้บ้างฮะ
0: วิธีการที่จะขึ้นช้างแล้วก็วิธีการช้างจะเดินหน้าถอยหลัง
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อะไรอย่างงี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เก็บสิ่งของอะไรอย่างง
1: ี
0: ้เราสามารถทำได้หมด
1: ขึ้นช้างก่อน
3: ยกขายก
0: ขึ้นช้างนะคะ
1: เขาสั่งว่าอะไรฮะ
3: ยก
1: ยก
0: ยกขาใช่ค่ะ
3: บนสูงสูงในสูง
0: เราก็เ

0: ดีดตัวขึ้นไปอ่ะ
1: อืม
0: คือการ
2: เบน
1: ขึ้นช้างละ
2: พลอยพลอยเดี๋ยวพลอยพลอยพลอย
0: ถอยหลังค่ะ
2: พลอย
1: อ๋อถอย
0: ถอย
2: เพื่อ
0: ต่อไปก็นี่เพื่อเพื่อนี่หมายถึงการเดินมาข้างหน้า
2: เพื่อ
0: เพื่อเพื่อแล้วก็ขาของเราสองข้างต้องคอยเตะข้างหลังใบหูด้วยนะคะใบหูทั้งสองข้างเราต้องเตะพร้อมกันถ้าเราเตะข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขา
1: พุ่งอะไรเลี้ยวซ้าย
0: ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเตะสองข้างก็ไปข้างหน้า
0: สองข้างก็คือเดินไปข้างหน้าเดินเท้าเราต้องเตะแล้วต่อไปก็
2: เบน
0: เบน
1: เบน
0: เบน
2: เบน
0: เบนหนูอยากให้เลี้ยวขวาหนูก็ดิกหูข้างซ้ายหนูอยากให้เลี้ยวซ้ายหนูก
2: ็
0: กระดิกหูข้างขวาก็สามารถเก็บสิ่งได
2: ้บนบนแก็บเก็บดิ
0: เก็บมาเพ
2: ื่อ
0: สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้
0: แล้วรับได้ค
1: ่
0: ะค่ะนั่นแหละแล้วเราสามารถส่งไปให้เขาเก็บแล้ว
2: แ
0: ล้วสั่ง
2: เก็บมา
0: เราก็เก็บแล้วก็ส่งไปเห็นไหมคะนี่ก็คือวิธีการเก็บสิ่งของจะเป็นแบบนี้น้องคนดีรู้ไหมคะว่าขนาดฝรั่งหรือต่างชาติที่มาพักที่นี่มีโฮมสเตย์ที่นี่ทุกคนฝรั่งทุกคนต้องออกคำสั่งเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทุกคนฝรั่งเราก็ต้องบังคับให้เขาสามารถพูดภาษาไทยออกคำสั่งให้ได้อย่างที
1: ่
0: พวกเราออกคำสั่งเมื่อกี
1: ้ก็คำสั่งพื้นฐานเขาต้องเรียนรู้ภาษาไทยในตัว
0: ทุกคนจะต้องพูดที่ได
1: ้
0: เพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะบังคับช้างได
3: ้ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเอ้าเอ็นเอ็นเอ็นเอ้าเก็บบอลสู้เก็บเออบอลเก็บบอลเออเออ
0: ต่อไปนะวิธีคือที่ตรงนี้ก็คือเขาต้องดูแลช้างที่นี่เหมือนกันเขาต้องช่วยเอาอาหารไปให้ตัวเมียที่ไม่มีงาคือการหอบหญ้านู่นนะคะ
2: หอบ
0: นี่เห็นไหมคะ
4: หอบ
0: ลงลงแล้วเขาก็ให้เขาหอบหญ้าอ่ะก็ค
4: ือ
0: เขาต้องพูดว่าเขาต้องสั่งว่าหอบ
2: หอบดิหอบ
0: เห็นไหมคะเขาก็จะคอยแทงไปเอาให้เพื่อที่ให้มันได้เยอะมากกว่านี้ค่ะแล
2: ้
0: วเขาก็จะเดินเอาไปให้ตัวเมียด้านนู้น
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เอามาแบ่งให้กับเพื่อนๆกิน
4: แล้วเขาจะพูดว่าอะไรอะคะ
0: ปะปะ
1: ปะ
0: คำว่าปะนี่คือหมายถึงปล่อยก็คืออย่างเขาอยู่ในงานเขาใช่ไหมคะคือเขาอยากก็ให้ปล่อยก็คือบอกว่าปะเขาก็ปล่อยออกจากงานเพื่อที่ให้ช้างเชือกอื่นได้กินด้วย

0: วันนี้นะครับผมและน้องคนดีบังเอิญได้พบกับช้างเชือกหนึ่งที่มีอาการป่วยควานช้างนะครับได้นำช้างมาอยู่ในคอกเหล็กอาการที่พบก็คือว่ามีน้ำลายปริมาณมากไหลออกมาไม่หยุดครับ
1: คือถ้าดูจากอาการเนี่ยมันมีอาการกลืนไม่ได้ครับมันเหมือนกับอะไรติดคอแหละฝังที่คอมันปัญหาตรงไม่กลืนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าค่อนข้างจะใหญ่มันแล้วปวด3วันแล้วผมว่ามันก
0: ็ตอนนี้3วันแล้วใช่มั้ยฮะก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เช้าเป็นหลายวันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนแรงตอนนี้ก็เริ่มหมดแรงฮะช้างเริ่มหมดแรงแล้วตาเริ่มปลื้องวงเริ่มไม่ไหวก็มาพาดอยู่กับงาแล้วเริ่มหมดแรง
2: ร่วมกับ
0: ก็พอดีเขาเสียน้ำเยอะคือน้ำลายเขาไหลเยอะพอน้ำลายไหลเยอะมากๆเนี่ยก็เริ่มเพลียนะครับน้ำเกลือที่คุณหมอให้ก็จะเป็นน้ำเกลือที่มีพลังงานอยู่นะครับมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบก็คงจะให้น้ำเกลือหลายขวดอยู่ในกรณีที่ช้างตัวใหญ่อันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการให้น้ำเกลือระยะหนึ่ง
1: สังเกตอาการช้างป่วยนะปกติช้างงวงมันจะไม่มา
0: พาด
1: พาดอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาหาอาหารกินถ้าอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนแล้วก็ดูอย่างนึงนะฮะหูมันคือถ้าหูมันไม่โบกหรือว่าโบกช้านะอันเนี้ยช้างป่วยช้างผิดปกติละเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันจะคอยพี

0: พิงกับคอกเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงก็จะคอยพิงเอาหัวค้ำ
1: เอาตัวพิงเห็นไหมพิงกับเสาข้างๆเนี่ย
0: เวลาส่วนใหญ่ของช้างก็จะกินถ้าไม่กินก็ผิดปกติละนะอย่างเงี้ยป้ออะไรเข้าไปก็ไม่กินก็อันนี้ผิดปกติแน่นอนตอนนี้ก็ต้องดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนให้น้ำเกลือไปก่อนคือตอนนี้อาการมันนะฮะเนื่องจากว่ามันเพียมากนะก็เลยให้น้ำเกลือไปให้มันเข้าไปชดเชยส่วนที่มันขาดให้มันได้รับแล้วเดี๋ยวพอร่างกายมันมีน้ำไปอยู่ในตัวมันนะมันก็จะทำให้มันมีแรงมากขึ้นจะประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องให้ยาหรือให้อะไรเพิ่มนะครับตอนนี้ทำได้แค่นี้ก่อนรักษาไปตามอาการก่อน

0: ็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างหลายเรื่องเลยค่ะคุณหมออ้อย
1: ครับผมเป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูรู้สึกสงสารสัตว์ที่เพิ่งป่วยไปเมื่อกี้นี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาว่าที่น้ำลายเขาไหลยู่หนูก็รู้สึกสงสารเขาค่ะหนูก็เห็นงวงแล้วหนูก็ยิ่งสงสารหนูก็อยากส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆทุกคนที่คอยดูแลเขานะคะหลังจากวันที่เราได้ไปบันทึกเทปรายการ Animal Speak นะคะหนูก็รู้สึกเป็นห่วงช้างพลายมงคลอัยรามากค่ะ2วันถัดมาหนูก็เลยโทรไปสอบถามอาการค่ะหลังจากที่หนูได้สอบถามอาการหนูก็ได้ทราบมาว่าช้างพลายมงคลอัยราได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนูต้องขอแสดงความเสียใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นช้างที่สง่างามมากค่ะ
1: น้องคนที่เห็นไหมครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีฝรั่งมาด้วยมาอยู่เป็นโฮมสเตย์ที่นี่ก็คือมาอยู่แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะฮะฝรั่งเขายังบินข้ามน้ำเข้าทะเลเพื่อมาเรียนรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าเรารู้เรื่องช้างสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติเราดีพอหรือยังหวังว่านะครับว่าเทปนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องช้างสัตว์ประจำชาติของเราให้กับน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับส่วนพี่นุ๊กที่ดูแลช้างที่นี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าคร
2: ับ ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเลี้ยงช้างดูกับเราบ้างว่าวิถีชีวิตของควานที่อยู่กับช้างทุกวันนี้เป็นแบบไหนว่ามีความผูกพันกันยังไง
1: สำหรับรายการ Animal Speak ยังมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมคอยติดตามกันอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal Speak

ชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

แล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยวนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมาเยือนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวรพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวรพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้

0: กับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
1: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้
0: นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลศิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่
2: ได้ค่ะ
0: รู้ผลไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถังเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้ง

0: แต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพลนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพลนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าไอ้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนัลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพื่อนปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพื่อนได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพื่อนเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะ
0: โอ้นี่ๆ
1: จับออกมาแล้วเฮาปาดขวนมันต้องจับอย่างนี
0: ้
1: ปาดขวนมันบัดนี
0: ้ปาดนี่ฮะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดขวนมันอย่ามันถือเครือมันเด้อจ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะฮะผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพู

เบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบุ้งพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยยะเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายวอลลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าวอลลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้วิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 ，Wow， 哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: วัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เยาวราช
1: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
2: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตรั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5ครับ
0: 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่
0: นะครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทน
0: ครับ
3: นะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยับขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
1: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่ใช่เขาจะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอาเรายกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ
3: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆนึงขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
3: เสร็จปุ๊บก็ตัดมาเป็นทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
3: อย่างนี้
1: ห่วง
3: อย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี้แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: จะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
3: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
3: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแลกพวกกรดอะไรต่างๆนั่นนะ
1: สารเคมี
3: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้ว
1: ไม่หลุดจากกัน
3: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต่
1: อ
3: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ยม อะไรประมาณนั้น
0: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่งแล้ว
3: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
3: ใช่ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้น ไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
3: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
3: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
3: โอ้ตะก่อนต้องบอกว่าตะก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
3: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
3: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
3: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
3: เก่าคือเขาก็ยังเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
3: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
0: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่ไหม
3: ใช่ใช่อ
1: ะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
3: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
0: จันทร์ถึงเสาร์
3: ใช่ครับ
0: กี่โมงครับผม
3: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
3: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
0: เดินเข้ามาที่ข้าง
1: ที่ที่ห้างตั้งโต๊ะกลาง
0: ตั้งโต๊ะกลาง
3: ใช่ครับ
0: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ์
3: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
3: จ้าถูกต้อง
0: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
1: ใช่ครับมีลิฟต์มีลิฟต
0: ์ฮะ
1: มีลิฟต
0: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์ลิฟต์เลยครับ
1: ไกลลิฟต์มีลิฟต์เหรอผมมาแล้วไงแล้ว
3: อาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะครับ
3: ได้เลยครับยินดีเลยครับ
0: รบกวนหน่อยนะครับ
3: ได้ครับผม
1: บอกว่าตา
0: เนี่ยตามยังอยู
3: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
1: ไปนวดมันไปเรื่อย
3: นั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
1: อ
3: ย
1: ่
3: างเช
1: ่
3: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะแต่กันไกอย่างเงี้ยพี่
1: ช่างต้องทำเองไหม
3: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
0: แล้วตราคุดองค์นี้ครับ
3: ครับตราคุดเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยที่ทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
0: ครบถ้วนเลยครับ
3: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกได้กระจ่างเลย
0: วิธีการตั้งแต่การ
1: ลงมือ
3: ครับผม
1: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
3: ใช่ครับ
0: ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
3: ยินดีครับผม
0: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
3: ้ครับขอบคุณมากครับผมครับ

การออมเงินเพื่อวัยเกษียณนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ความสำคัญเยอะมากๆเลยเพราะเราจะมีชีวิตในวัยเกษียณนี่นะครับประมาณ1ใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตเลยทีนี้เมื่อ1ใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตนะครับเราต้องเตรียมเงินให้มันมากพอใช้อย่างน้อยก็ต้อง20หรือ30ปีการเตรียมเงินเพื่อเกษียณอายุนะครับตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือตัว RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่หลายคนนะครับเชื่อไหมครับกับไม่ค่อยอยากจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะติดที่เงื่อนไขต้องลงทุนใน RMF เนี่ยครับอายุ55และต้องถือครอง RMF เนี่ยอย่างน้อย5ปีเพราะบทลงโทษจะมีไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดเงื่อนไข5ปีเราจะต้องคืนภาษีที่เราได้รับลดหย่อนเนี่ยคืนให้กับสรรพากรกำไรที่ได้ต้องเสียภาษีด้วยนะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัวนี้ล่ะตัวเงื่อนไขที่เป็นบทลงโทษที่แรงที่สุดของ RMF ตัวนี้ล่ะว่าทำไมพวกเราถึงควรลงทุนใน RMF ผมจะยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมเองอยู่บนฐานภาษี 20% นะครับถ้าวันนี้ผมซื้อ RMF ไปเลย 100,000 บาทผมจะทวงภาษีคืนจากสรรพากรได้ 20% ของ 100,000 บาทคือ 20,000 บาทแต่ถ้าผมไม่ซื้อ RMF เลยนะ 20,000 บาทนี้จะอยู่ที่กรมสรรพากรละทีเมื่อผมซื้อไปปุ๊บนะครับ 100,000 บาทผมทวงภาษีคืนได้ 20,000 บาทเกิดปีหน้านะครับผมขายคืน RMF ตอนที่ขายคืน RMF นะครับ 100,000 บาทผมบังเอิญผมได้กำไรมา 30,000 เป็น 103,000 บทลงโทษทางภาษีมีอะไรบ้างบทลงโทษทางภาษีนะครับอันที่1เลยผมต้องคืนภาษี 20,000 บาทนี้ให้กับสรรพากรบทลงโทษแบบนี้เลยก็คือสรรพากรให้ผมยืมเงินใช้ 20,000 บาทอันที่2กำไรที่ผมได้มา 30,000สรรพากรบอโดนภาษี 20% โดนก็โดนนะครับผมก็เสียภาษีบนฐานรายได้ผม 20% นั่นแหละ 30,000 เสียไป 20% คือ 6,000 บาทผมยังมีเงินเหลืออยู่อีก 24,000 บาทถ้าผมไม่ซื้อ RMF ผมจะมีไหมครับ 24,000 บาทตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนะครับในเรื่องของ RMF นอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องออมเงินเพื่อใช้ตอนเกษียณอายุแล้วบทลงโทษทางภาษีนะครับยังเอื้อกับการออมมากคือเพื่อนๆว่าต่อให้เราไม่แน่ใจว่าสามารถออมได้จนถึงอายุ55และ5ปีผมก็อยากจะแนะนำให้เราออมแต่ถ้าดีที่สุดเลยนะครับออมให้ได้จนถึงอายุ55และ5ปีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ทางภาษีที่สูงสุดคือเราไม่ต้องคืนภาษีให้สรรพากรผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีและเรายังมีเงินเก็บเพื่อใช้ยามเกษียณอีกด้วยครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาจากไกด์ดัมนาอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ลูกค้ากรเหรอครับเอาตรงๆนะครับก่อนที่จะมาวันนี้ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยลูกค้ากรเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรครับ
1: จริงๆลูกค้ากรเนี่ยจะมีหน้าที่ในการตัดแต่งดูแลรักษาประเมินความเสี่ยงแม้กระทั่งการปลูกการเลือกชนิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของลูกค้ากรทั้งหมด
0: ก็คือเท่าที่ฟังคือเหมือนเป็นคุณหมอของต้นไม
1: ้หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าหมอต้นไม้ก็ได้ถ้าแบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะสายงานลูกค้ากรนะคะมันจะมี2สายเนาะ tree worker ก็คือเป็นผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้กับลูกค้ากรก็คือพี่ก็คือเป็นลูกค้ากรสมมติพื้นที่1พื้นที่เนี่ยค่ะลูกค้ากรจะต้องเข้าไปสำรวจประเมินออกมาว่าต้นไม้สมมติในพื้นที่มี100ต้นเงี้ยค่ะประเมินออกมาว่าความเสี่ยงสูงที่สุดมีกี่ต้นเราดำเนินการต้นที่มีความเสี่ยงก่อนต้นที่ไม่มีความเสี่ยงเราก็ไว้ก่อนค่อยมาทำทีหลังก็เหมือนแยกแคตติกอรีความสำคัญของมันนะคะแล้วก็เราก็ทำออกมาเป็นใบงานส่งใบงานเนี้ยให้ tree worker tree worker ก็จะเป็นคนขึ้นไปดูแลจัดการตามแผนที่เราทำเอาไว
0: ้
1: เหมือนต้นนี้ค่ะถ้าเราประเมินแล้วว่าความเสี่ยงสูงสุดมันอยู่ที่กิ่งแห้งเราอาจจะไม่ต้องทำทั้งต้นก็ได
0: ้ก็คือตัด
1: กิ่งแห้งก่อนในเมื่อเวลาเราไม่พอเราต้องกำจัดความเสี่ยงที่สูงที่สุดออกก่อน
0: แล้วอย่างพี่ฟางต้องขึ้นไปเองได้ปะ
1: พี่ขึ้นได้
0: ขึ้นได้เหมือนกันเหรอ
1: เพราะว่าในการสอบเซอร์ติฟายเงี้ยค่ะมันจะต้องมีความรู้เรื่องการปีนต้นไม้
0: ผมไม่ใช่ว่าเรียนจบมาต้องปีนได้ด้วย
1: ต้องไปเรียนค่ะต้องไปฝึกไปเรียนจริงอาชีพลูกค้ากรเนี่ยค่ะจะทำงานร่วมกับภูมิสถาปนิกที่ออกแบบแลนด์สเคปทั้งหมดเนี่ยก็จะทำงานเชื่อมต่อกันอย่างเช่นเขาอาจจะให้ลูกค้ากรเข้าไปประเมินต้นไม้ก่อนเมื่อสำรวจต้นไม้ว่าต้นไม้ไหนควรเก็บไว้ในพื้นที่ต้นไม้ไหนสุขภาพไม่ดีแล้วควรคัดออกสมมุติหนึ่งไซต์งานเราจะก่อสร้างเนี่ยมีต้นไม้ประมาณ50ต้นไม่ใช่50ต้นที่เราจะเก็บไว้ได้แน่นอนเพราะว่าเขาต้อง
0: สร้างใหญ่แพงมากเลยนะบางที
1: ใช่การล้อมต้นไม้มาเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาต้นไม้เดิมในพื้นที่เนี่ยมันคุ้มค่ากว่าแต่เก็บยังไงล่ะให้มันอยู่รอดไปจนถึงอาคารสร้างเสร็จ
0: งั้นแปลว่าอาชีพนี้ก็มีความสำคัญมาก
1: มีความสำคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันต้องมีความรู้ความเข้าใจค่ะจริงๆต้นไม้เราที่เสื่อมโทรมเกิดจากการดูแลที่ผิดวิธีบางคนรักต้นไม้มากค่ะแต่ว่าตัดผิดวิธี
0: เขาก็ตาย
1: ใช่เขาก็ตายลูกค้าบางคนเนี้ยค่ะซื้อต้นไม้มาเป็นแสนเป็นล้านเนี้ยยิ่งฟอร์มสวยๆต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นล้านค่ะแล้วก็เหมือนเอามาเขาก็ไม่อยากตายเพราะเขาเสียเงินมาเป็นล้านอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่บางทีเราเข้าไปเยียวยาก็แทบจะไม่ทันแล้วเพราะว่าเขารอให้มันโซมมากๆเขาถึงจะมาเรียกเราไป
0: ก็คือเขาไม่รู้ว่าต้องดูแลมัน
1: ใช่ใช่จริงๆพวกไม้ล้อมพวกนี้ต้องดูแลตั้งแต่เริ่มลงปลูกเลยต้องบำรุงดูแลเพื่อให้รากมันเดินเพื่อให้ใบใหม่มันแตกออกโอเคถ้ามีใบใหม่ชุดใหม่แตกออกแปลว่าโอเคส่งสัญญาณเริ่มดีมันจะรอดละ
0: เหมือนคนเลยเนาะจริงเหมือนต้องค่อยๆเลี้ยงดูเขาให้เขาแข็งแรงก่อนพวกนี้ถามสามารถถามเรทเงินเดือนได้ไหมฮะปกตินี้มันรายได้ที่เราได้กันยังไง
1: จริงๆขึ้นแล้วแต่งานค่ะ
0: ขึ้นแล้วแต่งาน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นงานจ้างแยกนี่ถูกไหม
1: ใช่ค่ะคือมันบอกเป็นรายได้แน่นอนไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่งานอย่างเช่น1ต้น
0: คิดเป็นต้นเลย
1: ใช่ๆ1ต้นต้องทำอะไรบ้าง
0: แ
1: ล้วทำอะไรบ้างไม่พอก็ต้องดูอีกว่ามันเสี่ยงมากแค่ไหนอย่างเช่นต้นนี้อยู่ติดอาคารเลยความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นระดับแบบสูงค่าแรงมันก็จะสูงขึ้นก็คือค่าความยากแหละค่ะค่าความยากของงานเนี้ยค่ะราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบโล่งๆไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาทำงานได้ง่ายเนี้ยค่ะราคาก็จะไม่สูงขนาดน
0: ั้
1: นก็ขึ้นแล้วแต่งาน
0: มันมีวิธีการตัดที่ถูกต้องไหมครับ
1: มีค่ะ
0: ยังไงฮะแบบเอาจริงไม่เข้าใจหรอกเพราะผมเวลาตัดมาก็คือตัดไปถูกไหม
1: ชี้ให้เห็นที่ตัดผิดก่อนที่เราเห็นทั่วไปก็คือตัดกุดตามริมถนน
0: ตัดหายไปเลยใช่ไหมไม่เหลือใบเลย
1: อันนี้ก็จะตัดถือว่าตัดผิดวิธีเพราะว่าการตัดแบบนี้ค่ะมันจะทำให้อนาคตเนี่ยเราจะต้องดูแลมันมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเริ่มผุเป็นโพรงมันอาจจะยืนต้นตายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเอาออกและปลูกใหม่ทดแทนซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้น
0: ครับผม
1: ถ้าเราเริ่มจากการตัดถูกวิธีก่อนเนี่ยค่ะมันจะลดค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปได้เยอะมาก
0: ทุกองค์กรควรมีนะครับ
1: ทุกจริงๆทุกองค์กรควรมีลูกค้ากรอยู่ในองค์กร
0: ใช่ไหมเพราะว่าเรามีต้นไม้อยู่ทุกที่
1: ใช่แล้วก็การตัดถูกวิธีคือต้องตัดชิดคอกิ่ง
0: ชิดคอกิ่งคอตรงไหนฮะคอกิ่งคือยังไงฮะ
1: อ่ะสังเกตคอกิ่งง่ายๆคือเราจะเห็นตรงนี้เนาะเขาจะเรียกว่าเส้นสันกิ่งเห็นไหม
0: เห็นไหมครับกล้องครับเห็นไหมครับ
1: เราสังเกตได้จากว่าเส้นสันกิ่งใช่ไหมคะตรงเส้นสันกิ่งแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณคอกิ่งที่มันเป็นจุดเชื่อมนะ
0: อันนี้คือสันกิ่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือ
1: นี่คือเส้นสันกิ่งนี่คือคอกิ่ง
0: คอกิ่ง
1: คือเป็นบริเวณที่ต้นไม้ใช้กักเก็บอาหารเพื่อใช้หุ้มตัวเองเวลาที่เราตัดกิ่งออก ห็นไหมมันจะมีจุดเชื่อมที่เป็นนูนๆตรงนูนๆตรงนี้แหละเขาเรียกว่า
0: คอนี่ก็คือคอกิ่งดิ
1: ถูก
0: เฮ้ยทําไมเก่งมาก
1: ถูกเนี่ยรูปๆตรงเนี้ยค่ะมันจะมีนูนๆเป็นรอยเชื่อม
0: ก็คือมันจะเป็นเหมือนรอยข้อต่อ
1: ใช่ๆๆเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคอกิ่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งการตัดที่ถูกต้องคือตำแหน่งคอกิ่ง
0: แปลว่าถ้าผมมาตัดเนี่ยผมต้องเข้าตรงนี
1: ้
0: แล้วให้จบ
1: ให้ท็อปแท็บลองชี้ตำแหน่งที่ถูกต้องให้ดู
0: งั้นผมต้อง
1: เพราะถ้าท็อปแท็บจะตัดอ่ะท็อปแท็บจะวางเลื่อยมุมไหน
0: ต้องตัดจาก
1: เสียง
0: กิ่งสันกิ่งไปคอกิ่งถูกป่ะ
1: ใช่เฉียง45องศาง
0: ั้นหมายความว่า45องศาผมก็ต้องเริ่มตรงนี้แล้วก็หั่นแล้วก็ลงมาตรงนี้ถูกมั้ยวางอย่างนี้ถูกป่ะ
1: มาถูกทางแต่ยังไม่ถูกตำแหน่ง
0: อ้าว
1: เพราะว่าอะไรอย่างที่ให้จับเมื่อกี้ก็คือตรงนูนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเนี่ยเราจะไม่ตัดคอกิ่งเพราะว่าคอกิ่งคือตู้เย็นเก็บอาหาร
0: มันคือ
1: ตู้เย็นเก็บอาหารถ้าเกิดว่าเราตัดตู้เย็นหายออกไปเท่ากับว่ามันจะไม่มีส่งอาหารมาหุ้มเนื้อเยื่อมาหุ้มเวลาเราตัดเนี่ยค่ะเราจะตัดตรงศพรอยนูนพอดีก็คือตรงนี
0: ้นี่คือเหตุผลที่มันเหลืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่คือถ้าเราตัดไม่ถูกตำแหน่งค่ะมันจะไม่หุ้มแล้วพอไม่หุ้มปุ๊บมันจะเริ่มผุพอผุปุ๊บมันก็จะลุกลามลงไปถึงโคนลำต้นเลยเป็นที่มาว่าเวลาต้นไม้โค่นล้มเนี่ยแล้วข้างในเป็นโพรงเกิดจากอะไรเกิดจากการตัดแต่งที่ผิดวิธีเหมือนอันเนี้ยเขาตัดตำแหน่งเกือบถูกนะคะแต่เหมือนมันตัดเกินคอกิ่งไปหน่อยนึงตรงนี้ก็เลยไม่หุ้มเห็นไหมคะข้างล่าง
0: ถ้าตัดถูกมันจะหุ้มอย่างนี้
1: ถ้าตัดถูกมันจะหุ้มแบบนี้

0: มันจะหุ้มแบบนั้นด้วย
1: หุ้มแบบหุ้มปิดสนิทเลยพอปิดสนิทปุ๊บกระบวนการของการที่เชื้อราเข้าไปทำลายความชื้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะหายไปเลยแต่ว่าเบื้องต้นก็คือจริงๆที่ทุกคนควรรู้เลยนะคือการตัดถูวิธีเป็นยังไง
0: ซึ่งโค้งตรงพี
1: ่ใช่
0: ทั่วไปไม่มีใครรู้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็ไม่รู
1: ้ใช่เ
0: พิ่งมารู้วันนี้เลย
2: ต่างประเทศเขามีมานานหรือยัง
1: 30ถึง40ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นศาสตร์ต่างๆเงี้ยค่ะตำราต่างๆที่เกี่ยวกับงานรั่วกรรมเนี้ยแทบไม่มีเลยที่มันเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นการที่เราจะสอบเอาเซอร์ติฟายเงี้ยค่ะเราต้องอ่านจากหนังสือ
2: จริงไหมเนี่ยพี่
1: จริง
2: แล้วเซอร์ติฟายที่พี่ไปสอบเนี่ยของไทยหรือของต่างประเทศ
1: จริงๆอันนี้ของพี่เป็นของไทยออกรับรองโดยสมาคมรั่วกรรมไทยแต่สมาคมรั่วกรรมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ ISA ถ้าเกิดว่าเราสามารถไปสอบเซอร์ติฟายของ ISA ได้ค่ะเราเหมือนสามารถ
2: ค้าแข่งไปทำงานต่างประเทศได้ถ้าเราได้ด้วย
1: ถ้าเราได้ใบเซอร์ของ ISA
2: เ
1: ราสามารถทำได้ทั่วประเทศ
2: เราต้องเก่งขึ้นไปอีกถูกไหมคร
1: ับใช่ก็คือพูดง่ายว่าเราต้องไปสอบที่เมืองนอกใช่ค่ะหรือไม่ก็ต้องรอให้สมาคมเป็นออฟฟิเชียลที่จะเอาข้อสอบเขามาแปลเป็นไทยได้อีกทีนึง
2: สมมติว่ามีน้องๆอยากจะเป็นลูกค้ากรเนี่ยฮะต้องไปเรียนที่ไหนไหมฮะมันมีที่ไหนที่เปิดที่จะสอน
1: คือจริงๆการเรียนด้านลูกค้ากรโดยตรงค่ะยังไม่มีหลักสูตรไหนในมหาลัยเปิด
2: อ้าวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะถ้าน้องๆที่สนใจอยากจะมาเป็นเนี้ยค่ะสาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถเรียนได้เงี้ยเหมือนพี่อย่างเงี้ยค่ะเรียนชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เงี้ยค่ะก็ใช้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องมีพื้นฐานด้านชีววิทยาพื้นฐานด้านเรื่องต้นไม้บอตานีอะไรเงี้ยค่ะใช่พวกนี้คือทักษะที่ต้องมีเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนพวกนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องสรีระของต้นไม้ว่ามันมีกระบวนการยังไงบ้าง
2: ก็คือไบโอโลจีของต้นไม้
1: ใช่ไบโอโลจีของต้นไม้ต้องรู้เพราะฉะนั้นสาขาที่เกี่ยวข้องก็ได้หมดอย่างเช่นพืชสวนพืชศาสตร์วรรณศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะก็ได้ได้หมดเลยจริงๆอาชีพนี้ด้วยความที่เป็นอาชีพใหม่มันก็จะเป็นอาชีพทางเลือกให้น้องๆเนี่ยสามารถเลือกเข้ามาประกอบอาชีพได้เพราะว่ายังมีถ้าพูดได้ก็คือยังมีคู่แข่งน้อย
2: ยังมีคู่แข่งน้อยใช่
1: และยังต้องการอีกเยอะ
2: ผมยังมองว่ามันเป็นเหมือนโอกาสในการแบบ
1: ใช
2: ่หางานใหม่ๆทําอ่ะถ้าใครชอบต้นไม้อยู่แล้วด้วยอะไรเง
1: ี้
2: ยม
1: ัน
2: ก็เป็นช่องทางที่ยังเปิดรับแล้วซึ่งมันดี
1: ใช่ค่ะซึ่งพี่ก็มองว่าอนาคตต่อจากนี้ค่ะ
2: ผมเชื่อว่ามันจะไปได้ไกลมากกว่านี้
1: แล้วมันไปได้ไกลค่ะแล้วก็สามารถมาขอยื่นคุณสมบัติเพื่อสอบได้แล้วก็ได้ประสบการณ์อีก1ปีก็สามารถขอยื่นสอบเพื่อเป็นเซอร์ติฟายจากสมาคมได้แล้วก็ในส่วนของคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านสายตรงมาเนี่ยค่ะก็สามารถเป็นลูกค้ากรได้เหมือนกันแต่ว่ายื่นประสบการณ์3ปี
2: ไอ้คำที่บอกว่ายื่นประสบการณ์3ปีเนี่ย
1: ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านต้นไม้3ปี
2: อย่างเช่น
1: สมมติว่าท็อปแท็บทำงานอยู่ในมหาลัยอยู่ฝ่ายดูแลสถานที่รับในส่วนของการดูแลต้นไม
2: ้ตัดต้นไม้
1: ใช่ดูแลวางแผนการปลูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยนะแค่นี้ก็ได้แล้ว
1: ใช่ก็สามารถไปยื่นขอสอบได
2: ้
1: แต่สอบผ่านไม่ผ่าน
2: สอบอีกแต่ว่าก็ต้องเรียนเพิ่มอีก
1: ถูกจะสอบผ่านไม่ผ่านก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราก็คืออ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนสอบทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราสอบผ่านนั่นหมายความว่าเรามีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นลูกกรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมคนที่ทำงานด้านตัดต้นไม้อยู่แล้วค่ะจริงๆอยากเชิญชวนให้ทุกคน
2: อ
1: ่ะเพื่อยกระดับตัวเองเพราะว่าอะไรเราต้องการมีคนดูแลต้นไม้ทั่วทั้งประเทศอ่ะ
2: เพราะทุกวันนี้คือมันขาดมาก
1: ใช่เพราะช่วงวันนี้มันขาดมากนอกจากทุกคนจะได้ยกระดับอาชีพตัวเองแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วคือต้นไม้ก็ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นด้วย
2: ที่ถูกต้องด้วย
1: ค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเราอ่ะแต่มันสามารถขยายไปได้ในวงว่าต้นไม้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นน่าอยู่ยิ่งขึ้นสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลย

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสิน

0: ที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับอย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
0: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
1: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
0: ี้
1: ยกน้ำหนักยกเวทครับ
0: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
1: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
0: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
1: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
0: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
1: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
1: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
1: ครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
1: ๆ
0: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ย

0: ถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
1: ก็หลักพันครับประมาณ1,000 กว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
1: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
1: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
1: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆจะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
0: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
1: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: โอ้แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
1: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
0: ับ เขา
1: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
1: อันนี้ก็
0: ย
1: ัง
0: ไม่แน่ใจ
1: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเฮ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
1: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรอหรือโซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
1: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
1: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
1: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจ 50... สูงสุด
1: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
1: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปรินต์
1: 100 เมตรใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: โซน2
1: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
0: ขึ้น
1: ใช่
0: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
1: ครับผม
0: มาฟังบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
1: ครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
1: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟ ังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรงี
0: ้
1: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
0: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
1: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
0: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
1: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
0: แล้วฝืด
1: มันฝืดเท่าไหร
0: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
1: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
0: แบนราบ
1: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได
0: ้
1: เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไงครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
1: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
0: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆอ่ะมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ หรือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนนิดทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระไปเรื่อย
0: ๆ oh.
1: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่มือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คภาคไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

สุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

ินคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับ high risk high return ก็คือถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยแต่ในกลโกลทางด้านการเงินทั้งหลายเลยนะครับเขาจะเสนอผลตอบแทนที่สูงให้เราแต่เขาพยายามหลอกเรานะครับว่าบนผลตอบแทนที่สูงนั้นความเสี่ยงนั้นไม่ได้สูงตามไปด้วยครับกลยุทธ์การโกงตัวไหนที่เขาทำให้เราเชื่อว่าความเสี่ยงมันต่ำอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวโซเชียลพรูฟก็คือการพิสูจน์ทางด้านสังคมที่ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เขาแนะนำเรานั้นน่ะความเสี่ยงต่ำการันตีผลตอบแทนได้แน่นอนมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีหลายๆครั้งเนี่ยจะใช้ดารานะครับนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่เขาแนะนำการลงทุนกับเรานั้นเนี่ยดารานักร้องนักแสดงทำด้วยลงทุนด้วยอันที่สองที่เขาใช้ในการการันตีเรานะครับว่า

เสี่ยงต่ำเลยก็คือใช้บุคคลในวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเช่นใช้ใครใช้หมอบ้างทนายความบ้างหรือใช้ผู้บริหารระดับสูงนะครับมาเป็นตัวการันตีอย่างที่3เลยก็คือใช้คนที่อยู่ในอาชีพนั้นล่ะเป็นตัวการันตีอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับคนที่อยู่ในอาชีพทางด้านการลงทุนที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเลยคือใครพวกผู้จัดการกองทุนนะครับพวกผู้บริหารระดับสูงพวกนี้จะเป็นตัวการันตีทั้งหมดเลยเพราะนี่นะครับคือการสร้างโซเชียลพรูฟโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีอันที่2เลยที่ใช้ในเรื่องของการการันตีเลยนะครับก็คือใช้คำว่า herding effect ก็คือใช้กลยุทธ์ของฝูงชนนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับพวกมิจฉาชีพหลายๆครั้งเลยเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของเขาอย่างเช่นไปอยู่ในงานสัมมนาในห้องสัมมนาของเขาหรือไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของเขาและในกลุ่มไลน์ของเขาหรือในห้องสัมมนาของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าม้าเต็มไปหมดเลยแล้วหน้าม้าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนคอยกล่อมเราว่าสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนจริงๆนะอีกอันนึงนะครับที่ในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือเลยเนี่ยก็คือเอกสารหลักฐานหลายๆครั้งนะครับเวลาเราไปเจอพวกนี้มาหลอกเราเนี่ยเราก็บางทีบอกเพื่อความสบายใจหรือเพื่อการตรวจสอบว่าโกงหรือไม่โกงเราจะขอดูหลักฐานเขาจะเตรียมหลักฐานไว้พร้อมเลยนะอย่างเช่นใบจดทะเบียนการค้านะครับใบรับรองการลงใบรับรองบริษัทซึ่งจริงๆพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยจริงๆมันก็โกงทั้งนั้นแหละเพราะเอกสารพวกนี้นะครับทำไม่ยากตัวที่ทำให้เราเชื่อว่ามันไม่โกงเราอ่ะคืออะไรวะคือตัวสลิปการโอนเงินนะครับพวกหน้าม้าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยเขาก็จะโชว์สลิปการโอนเงินว่าเขาลงทุนไปปุ๊บเขาได้รับการโอนเงินนะครับคืนมาจากตัวบริษัทที่มันโกงเราเนี่ยได้คืนกลับมาจริงๆทีนี้เมื่อเราเห็นสลิปพวกนี้ปุ๊บเราก็เชื่อว่าองค์กรนี้มีอยู่จริงธุรกรรมที่เขาทำนี่ก็มีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เขาทำขึ้นมาที่เขาโชว์เรามันทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเราเท่านั้นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาล่ะเรามาเจอกันเป็นวันที่18แล้วนะคะอยู่กันมาโอ้โหเกือบจะครบเดือนแล้วนะผ่านนี่คือผ่าน15วันผ่าน2อาทิตย์มาแล้ว
1: อาทิตย์ที่3
0: แล้วทุกคนนะคะทุกคนจะต้องรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไหมคะ
1: รู้สึกค่ะ

ราะว่าสัปดาห์นี้เราเริ่มท่าของเราเริ่มยากขึ้นแต่เราก็ทำได้เพราะว่าเราแข็งแรงขึ้นนะคะเอาวันนี้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวของเรานะคะมาสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้เวิร์กเอาท์ทั้งกล้ามเนื้อท้องรอบๆทุกด้านเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังได้เวิร์กเอาท์หมดทุกด้านนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการนั่งสมาธิกันก่อนนะคะนั่งสบายๆค่ะให้กระดูกรองนั่งของเราอยู่ที่พื้นไว้หายใจเข้าละเอียดหลังขึ้นยาวๆมือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างผ่อนคลายแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งหายใจเข้าให้ท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบให้ลมหายใจของเราเข้าลึกไปถึงท้องให้ลมหายใจออกของเราเบาสบายให้ทุกๆลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจที่ลึกและยาวขึ้นหายใจเข้าพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกให้ยาวหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นได้โอเคทีนี้เรามาวอร์มช่วงตัวของเรากันนะคะเราเริ่มจากคอของเราก่อนเนาะเราเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะและหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะขึ้นลงให้ได้ก้มศีรษะลงยืดคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เราเอาหูขวาไปใกล้ไหล่ขวายืดคอด้านข้างจากนั้นนำหูซ้ายมาใกล้ไหล่ซ้ายยืดคอด้านขวาของเรานำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะวอร์มข้อมือกันนิดนึงค่ะเหยียดแขนมาด้านหน้าเก็บนิ้วโป้งแล้วพับ4นิ้วหมุนข้อมือออกด้านนอก10ครั้ง7 6 5แขนตึงไว้นะคะ4 3 2 1แล้วหมุนกลับเข้าด้านในอีก10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากค่ะหลังจากนั้นหัวไหล่กันบ้างหมุนหัวไหล่กว้างๆมาด้านหน้า1ดีค่ะ2 3 4กว้างๆเลยนะ5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับด้านอีก10ครั้ง2 3 4 5 6 78 9 10โอเคค่ะทีนี้เราวางมือซ้ายไว้ที่พื้นหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายเบาๆยืดลำตัวด้านข้างหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาแล้วสลับข้างค่ะวางมือขวาลงเหยียดแขนซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเอาชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะมือวางไว้ด้านหลังนะคะปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างของเรานะคะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปตามลมหายใจพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นมาหายใจออกโอเคค่ะไปเจอกันที่ท่า All Four ค่ะ Cat and Cow คลายแนวกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงให้ข้อมือ

0: ออยู่ใต้หัวไหล่ค่ะหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกเท้าจะวางราบไปเลยหรือจะตั้งส้นเท้าขึ้นก็ได้แล้วหายใจเข้าเราจะแอนก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นให้ไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือสายตาของเรามองไปที่สะดือค่ะหายใจเข้าแอนก้นขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาออกแรงผลักฝ่ามือของเราให้สะบักของเราเต็มๆขึ้นไปหาเพดานหายใจเข้าทิ้งท้องลงเลยหน้าขึ้นขออีกครั้งหนึ่งหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือและค้างไว้ตรงนี้5ลมหายใจ5โกงหลังไว้เก็บก้นไว้4 32 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้ขอยืดช่วงอกนิดนึงนะคะเราจะเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหน้าไกลๆจากตัวเรานิดนึงหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆลดอกลงมาเหมือนจะเอาอกไปแตะพื้นนะคะยืดช่วงอกด้านหน้าแต่สะโพกกับหัวเข่ายังอยู่ที่เดิมนะคะท่านี้นะคะสามารถใช้การยืดช่วงอกของเราได้นะคะถ้าใครรู้สึกอึดอัดสามารถหาหมอนมารองได้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมาที่เดิมโอเคค่ะวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันนะคะวันนี้นะคะท่าแรกนะคะจะเป็นแพลงค์นะคะแล้วก็ opposite toe touch นะคะเราจะทำท่า high plank แบบนี้นะคะแล้วเราจะเอามือขวาเนี่ยไปแตะที่หน้าขาด้านซ้ายนะคะบางคนอาจจะความยืดหยุ่นน้อยเราอาจจะแตะที่ใต้หัวเข่าก็ได้นะคะหรือใครที่ความยืดหยุ่นดีๆแตะไปที่ใกล้ๆข้อเท้านิดหนึ่งแล้วโยกตัวกลับมาเป็น high plank แล้วสลับข้างมือซ้ายไปแตะหน้าแข้งขวาแบบนี้นะคะแพทย์ขอแค่10ครั้งเท่านั้นปะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะน้องแอมเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1เกรงท้องไว้2โยกหัวไหล่กลับมาด้านหน้า3พยายามให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ใกล้กันไว้ในแนวเดียวกันไว้5 6 7เกรงท้องไว้นะคะ8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเควางเข่าลงได้ค่ะท่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำไซด์แพลงกันนะคะออปชันเลือกออปชันของตัวเองได้นะคะเราจะทำไซด์แพลงแบบขาพับเข้ามาครึ่งทางถ้าเป็นไซด์แพลงแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะเออถ้าใครรู้สึกว่าเราไปต่อได้เหยียดขาตรงนะคะแล้วเท้าเนี่ยซ้อนทับกันกดศอกแน่นๆแล้วยกลำตัวด้านข้างขึ้นมานะคะอ่ะเลือกออปชันของตัวเองนะคะเดี๋ยวแพทจะช่วยจับเวลานะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะโอเคดีค่ะอ่ะใครอยากจะใช้ออปชันแบบน้องแอมคือวางเท้าไว้ที่พื้นทั้งสองข้างก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะคะเอาเท้าซ้อนกันไหวไหมไหวป้าไหวป้ามาอีกนิดเดียวมาขออีกนิดเดียวฮึบ3 2 1เก่งมากมาสลับข้างแหมพี่รู้ว่าแอมทำไหว
1: ครั้งแรกเซตแรกขอก่อน
0: โอเคกดศอกของเราให้แน่นๆ นะคะสังเกตนะว่าข้อศอกของเราจะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่พอดีนะคะกดศอกแน่นๆแล้วยืดออกมานิดนึงให้รู้สึกว่าสะบักของเรามันเต็มนะคะ3 2 1ไปค่ะโอเคเกรงท้องไว้ลองเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงใช่อีกนิดเดียวขออีกแค่10วิขออีกแค่10วิเก่งไว้นะกดศอกแน่นๆไว้นะเกรงท้องด้านข้างยกลำตัวด้านข้างขึ้นมานิดนึงอีก3 2 1โอเคพักค่ะไปต่อที่ท่าต่อไปนะคะleg raise ค่ะเมื่อกี้ท้องด้านข้างแล้วอันนี้มาท้องด้านหน้ากันบ้างนะคะเอาละคราวนี้เราจะนอนราบไปนะคะมือเราเนี่ยจะรองไว้ใต้ลำตัวของเราแขนเหยียดตรงเอาไว้นะแล้วเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างออกปลายเท้าของเราชิดกันเอาไว้นะคะแล้วเราจะยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วค่อยๆลดเท้าลงแบบนี้นะคะมาขอ12ที2 ขึ้น 3. สามารถนอนราบลงไปเลยก็ได้นะคะถ้าใครที่รู้สึกเมื่อยคอนะคะแต่ถ้าให้โดนขึ้นเราจะยกลำตัวด้านบนขึ้นมานิดนึงกี่ทีแล้วคะน้องแอม
1: 5
0: ปึ๊บเกรงท้องไว้ค่ะ6 7 8ใครเริ่มเหนื่อยแล้วอาจจะงอเข่าช่วยได้แบบนี้แล้วค่อยเหยียดออกนะคะอีก2ที 11 อีกทีเดียว 12 โอเค
1: ท่าต่อไปคราวนี้นะคะเป็นท่า reverse plank อาทิตย์ที่แล้วเราให้ฝึกด้วยการทำท่า table top ที่เป็นการงอเข่าไว้แล้วยกสะโพกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างตรงไปด้านหน้าเลยนะคะกดส้นเท้าไว้ flex ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรานิดหนึ่งวางมือไว้ด้านหลังปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าของเรานะคะยืดอกขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกเราจะยกสะโพกขึ้นเกรงท้องไว้ให้ลำตัวเป็นเส้นตรงอยู่ในท่า reverse plank ค้างไว้ให้แพร30วินาทีนะคะสังเกตที่ตัวน้องแอมนะคะตอนนี้ตัวน้องแอมจะเป็นเส้นตรงเลยมีการใช้งานของกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาในการเกร็งและออกแรงจากฝ่ามือนะคะพุชผลักลำตัวขึ้นมาไว้นะคะผ่านไปแล้ว15วิขออีกแค่ครึ่งทางอีก15วินาทีเท่านั้นเองอีกแป๊บเดียวค่ะทุกคนสู้ๆอีกนิดเดียวอีก5 4 3 2 1โอเคหายใจออกแล้วค่อยๆลดสะโพกลงวางที่พื้นพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้การลงตัวต้องแข็งแรงแล้วนะคะ
1: ต้องแข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่าเท่าวันนี้เรายากขึ้นนิดนึง
2: ใช่
1: เนาะ
2: มีรู้สึกว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้นกว่าอาทิตย์ก่อนๆ
1: ได้ใช้งานกล้ามเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยอาทิตย์นี้ยังทำท่าที่เพิ่มมากขึ้นไม่ไหวกลับไปทำท่าที่ง่ายขึ้นได้เนาะมีออปชันให้เลือกนะคะสามารถทำในแบบเท่าที่เราทำไหวแต่ทำท่าให้ถูกต้องไว้ก่อนเนาะดีกว่าได้เราฝืนทำท่าที่มันยากขึ้นแต่ถ้าเราทำผิดท่าเนี่ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ plank และ opposite toe touch กันมาเตรียมตัวค่ะเริ่มที่ high plank ก่อนนะคะเราเซตติ้งให้ข้อมือกับหัวไหล่ของเราอยู่ในแนวเดียวกันไว้นะแล้วเกรงท้องให้ตัวเป็นเส้นตรงไว้แล้วเริ่มค่ะเอามือมาแตะที่ข้อเท้าฝั่งตรงข้ามแล้วสลับข้าง2หายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6อีกนิดเดียว7ออกแรงผลักพื้นเต็มๆฝ่ามืออีก2ครั้งโอเคไปกันต่อที่ไซด์ plank กันค่ะลองเลือกออปชันของตัวเองนะคะวางศอกลงไปก่อนนะให้ข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันแล้วเรายืดอกขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเกรงสะบักของเราให้มั่นคงเอาไว้นะพับเข่าได้ออปชันนะคะหรือเราจะเหยียดขาทั้งสองข้างตรงไปด้านหน้านะคะให้เท้าของเราเนี่ยต่อกันไว้แล้วเราเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรานิดนึงนะคะมาขอแค่20วินาทีเท่านั้นเอง3 2 1ปัดปึ๊บเกร็งลำตัวด้านข้างไว้เอามือจับที่เอวไว้ค่ะกดน้ำหนักลงไปที่ศอกและที่เท้าของเรายกลำตัวด้านข้างเกร็งลำตัวด้านข้างยกขึ้นมาอีก5 4 3 2 1โอเคเยี่ยมมากสลับข้างเซตติ้งก่อนนะคะวางศอกให้ดีนะแล้วยืดอกขึ้นเกรงสะบักค้างไว้เลยนะ3 2 1ไปค่ะยกลำตัวด้านข้างขึ้นมากดศอกให้แน่นๆเอาไว้เก่งไว้อีกนิดเดียวเริ่มสั่นๆแล้ว
0: ผ่านไปแล้ว10วิขออีกแค่10วินาทีอีก3 2 1โอเคพักค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เล็กเรสนะคะ12ทีอ่ะนอนหงายเอามือรองใต้สะโพกของเราเอาไว้นะคะเราจะนอนราบไปเลยก็เป็นท่าที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วยกเท้าขึ้นมาค่ะเกรงท้องไว้ค่อยๆลดเท้าลงพยายามให้ปลายเท้าของเราชิดกันเอาไว้แล้วลดลง2หายใจเข้าหายใจออกแต่เกรงท้องไว้3หายใจเข้าหายใจออก4อีกนิดเดียว5 6เจ็ดแปดเก้าตอนลงเราค่อยๆลงเพื่อที่จะได้เกรงท้องไว้10อีก2ทีเท่านั้น11อีกทีเดียวค่ะวู้12เย่เก่งมากค่ะมาต่อไปท่าสุดท้าย reverse plank นะคะท่านี้ค่ะเราจะเหยียดตรงมาด้านหน้านะมือวางไว้ที่ด้านหลังตัวเรานะคะแล้วยืดอกขึ้นเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวแพรช่วยจับเวลานะคะ3 2 1ไปค่ะมาขอ30วินาทีเยี่ยมมากเลยพยายามยืดอกของเราไว้นะคะให้ไหล่ของเราอยู่ไกลใบหูไว้ค่ะเกรงหน้าขาเกรงก้นเกรงท้องของเราให้ลำตัวของเราเนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะผนึกมือลงไว้ที่พื้นให้แน่นๆออกแรงผลักจากฝ่ามือขึ้นมาอีก10วิเท่านั้นค่ะอีก5 4 3 2 1โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะเก่งมาก2รอบผ่านไปแล้ว
2: อย่างคนทางบ้านเนี่ยค่ะสมมติว่าทำเกรงอยู่แล้วล้มลงมาก็คือเริ่มใหม่ได้นับ1ใหม่ได้
0: นับใหม่ได้ใช่หรือว่าอาจจะถ้าเมื่อกี้30วินาทีสำหรับบางคนมันอาจจะนานใช่ไหมคะเราลดเหลือแค่20วินาทีก็ได้เนาะหรืออาจจะแค่15วินาทีก็ได้เอาเท่าที่เราสามารถเกรงอยู่ไหวเนาะหรือทำท่าที่ง่ายขึ้นก็ได้ก็คือท่าที่เป็นเทเบิลท็อปเนาะที่งอเข่านะคะท่าที่ง่ายก็คืองอเข่าท่าที่ยากก็คือขาเหยียดตรงไปนะก็จะยากขึ้นนะคะอีกแค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะสู้ๆค่ะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมตัวรอบสุดท้ายกันอ่ะมาแพลงโททัช10ทีอ่ะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะมือขวาแตะหน้าแข้งซ้าย1แล้วสลับข้าง2 3เกรงท้องไว้4 5หกเจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียวค่ะสิบโอเคแล้วไปกันต่อที่ไซส์แพลงนะคะข้างละ20วิพอรอบสุดท้ายแล้วเราอาจจะยิ่งสั่นมากกว่าเดิม
2: ขออย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเลือกออปชันที่ตัวเองสามารถทำได้ถนัดนะ3 2 1ไปค่ะมาขาเหยียดตรงเลยหรือถ้าใครเริ่มไม่ไหววางเข่าลงแล้วพับขาเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลองเลือกออปชันที่ตัวเองทำได้นะโฟกัสที่การใช้งานท้องด้านข้างไม่ว่าเราจะเหยียดขาหรือเราจะพับขาแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสคือการใช้งานท้องด้านข้างนะโอเคครบแล้วสลับข้างเป็นไงคะรอบสุดท้ายมันจะเริ่มยากขึ้นใช่ไหมมาเตรียมตัวนะวางศอกไว้ค่ะ3 2 1อ่ะแพรจะพับเข่าให้ทุกคนดูว่าแพรก็ทำออปชันง่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบพอเราไปท่ายากแล้วเราจะกลับมาท่าง่ายไม่ได้อีกแล้วจริงทำได้ขออีกแค่5วินาทีค่ะทุกคนโฟกัสที่ท้องด้านข้างไว้พยายามอย่าให้หัวไหล่มันจมลงมานะยืดอกขึ้นมายืดอกขึ้นมาแล้วเกรงท้องไว้ค่ะอีกนิดเดียว3 2 1
1: โอเคค่อยๆวางสะโพกลงอ่ะท่าสุดท้ายค่ะ reverse plank อ่ะท่านี้แพ้ต้องเป็นคนจับเวลาเตรียมตัวนะนะคะเรามีออปชันที่ว่าเราจะงอเข่าก็ได้หรือเราจะเหยียดขาก็ได้นะอ่ะเตรียมตัวนะคะยืดอกไว้นะผนึกฝ่ามือที่พื้นให้แน่นๆนะ3 2 1ฮึบออกแรงผลักแล้วพุชลำตัวขึ้นมาดีค่ะเป็นเส้นตรงเกรงท้องไว้เกรงหน้าขาไว้ขอแค่30วินาทีเท่านั้นค่ะทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวค้างไว้ค้างไว้เกรงท้องเกรงหน้าขาไว้ออกแรงพุชจากฝ่ามือของเราอีก10วิเท่านั้นค่ะเกรงท้องไว้นะอีกนิดเดียวอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดสะโพกลงค่ะเย้เราทำครบ3รอบแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่โอเคเราทำครบ3รอบแล้วเห็นไหมแป๊บๆเดียวเวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นท่าออกกำลังกายที่สามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะท่าออกกำลังกายแกนกลางลำตัวนะเพราะว่าเราไม่ได้มีน้ำหนักที่มากใช่ไหมคะจะเป็นการเน้นการสร้างความแข็งแรงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มจากนั่งขัดสมาธิเหมือนตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะยืดบิดลำตัวด้านข้างกันนิดนึงนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกโค้งตัวไปทางซ้ายหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวนะคะปรับลมหายใจของเรากันนิดนึงเมื่อกี้เราอาจจะมีความเหนื่อยเนาะลมหายใจเราอาจจะสั้นลงหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาวางมือค่ะทีนี้เหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวายืดลำตัวฝั่งซ้ายหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้บิดลำตัวด้านข้างกันบ้างมือขวาจับเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วเราทวิสต์ปิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังโอเคสลับข้างค่ะทีนี้มือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกหายใจออกทวิสต์ปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะโอเคค่อยๆผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้ยืดหน้าท้องด้านหน้ากันบ้างเอามือวางไว้ด้านหลังของเรานะคะหายใจเข้าแล้วยืดออกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆผลักสะโพกขึ้นไปด้านหน้ากดหัวเข่าของเราลงที่พื้นแล้วยืดอกขึ้นหาเพดานค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจออกแล้วค่อยๆลดสะโพกลงกลับมานะคะทีนี้มายืดช่วงอกของเรานิดนึงเอามือประสานกันไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นค่อยๆดึงกำปั้นของเราที่อยู่ด้านหลังนะคะขึ้นมาให้สูงขึ้นหายใจเข้ายืดหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายโอเคค่ะค่อยๆ คลายมือออกค่ะแล้วประสานมือไว้ด้านหน้าแล้วค่อยๆโกงล้างยืดเหยียดสะบักของเราออกอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะทีนี้ยืดช่วงคอของเรากันบ้างนะคะเอามือซ้ายควายหลังไว้ค่ะมือขวายืดต้นคอด้านข้างให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดยาวไปถึงช่วงบ่าของเราเลยอีก3 2 1โอเคผ่อนคลายค่ะแล้วสลับข้างมือขวาไว้ด้านหลังมือซ้ายกดศีรษะด้านข้างเบาๆแล้วค่อยๆยืดอีก3 2 1โอเคหายใจออกผ่อนคลายขออีกท่าเดียวค่ะมายืดข้อมือกันนิดนึงเราคว่ำฝ่ามือลงนะคะแล้ววางมือไว้ด้านหน้าของเรานะแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักลงไปที่หลังมือของเราเบาๆนะคะแค่เบาๆเท่านั้นเองหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 21โอเคค่อยๆผ่อนคลายข้อมือของเรานะคะส เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ได้ฝึกแกนกลางลำตัวมีสั่นๆนิดนึงไหม
2: มีค่ะทุกคนต้องมีอยู่แล้ว
1: ใช่มันต้องมีอยู่แล้วนะคะที่บอกว่าอุ๊ยสั่นๆเพราะฉัน

ข็งแรงหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นการที่กล้ามเนื้อเรากำลังใช้งานอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝึกทำตามกันได้ทุกวันนะคะอย่าลืมมาไปฝึกกันบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
0: เทรนเนอร์ต้อมค่ะ
1: ในรายการ Active Morning วันนี้เราจะพาทุกคนไป Active ร่างกายกันในรูปแบบของโยคะครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเรานะคะให้ Active ทุกวันในทุกๆการทำงานทุกวันด้วยค่ะ
1: พาร์ทวันนี้ของเราเป็นพาร์ทของโยคะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไหว้พระอาทิตย์ครับกับไหว้พระจันทร์การไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์ในศาสตร์ของโยคะเนี่ยก็เวลาเราตื่นนอนเช้าๆอ่ะครับมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นร่างกายให้เราพร้อมที่จะมีชีวิตชีวาหรือแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นเป็นใช้ในการวอร์มก็ได้เรื่องของวอร์มข้อต่อต่างๆเวลาเรานอนเนี่ยตัวเราจะตึงครับแล้วก็ก่อนตื่นนอนรู้สึก